0: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวบน.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่น เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายพระดอนกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว160และด้านการกีฬาอีก140โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นาทีและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรก กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอน ถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอรดการลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
1: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการโคชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านรอบ16คนไปพบกับพิมพิสารวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ สุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่7กาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 น.ต่ำ กว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที1นาทีกับกปท.
15: เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานสร้างเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสร้างเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานสร้างเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศพจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ.
1: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
20: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
21: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านได้ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
20: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
21: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวศรีนะครับที่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนาเนาะเขตชุมทางเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
20: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
21: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
20: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
21: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยใน EC นะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
20: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
21: ก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
20: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แรงซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
21: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นที่เนี่ยก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิวนเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
20: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
21: ผมก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการปลูกผลผลและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้กระทั่งในส่วนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
20: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
21: สวัสดีครับผม
20: ครับครับผมสวัสดีครับ
3: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเซาเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคต
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
22: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
23: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
25: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
24: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
26: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราก็มีการตรวจประวัติมาตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการจริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องความปลอดภัยเนี้ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
24: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDAในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันที การจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
23: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.

0: อากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
1: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับดังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
0: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
1: ขั้นตอนในส่วนของที่สมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการสมมติความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและก็มีความเห็นต่างของกรรมธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
0: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดือนหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
5: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย

0: โดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
1: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80, 60, 40และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนคุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทช.ขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
6: ์สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับกับกระผมเจริญเพียงบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับวันนี้มาพบกันตรงกับเช้าของวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านที่เสี่ยงเอาไว้ขอให้โชคดีกันทุกท่านกันละกันนะครับมาดูที่ปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีวันนี้9นาฬิกานะครับท่านจะเป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อจากนั้นในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ที่ศาลาประชาคมนะครับ13นาฬิกา30นาทีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นขอเข้ารายงานตัวที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น9นาฬิกาวันนี้เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมแพที่ศาลหลักเมืองชุมแพนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น10นาฬิกาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบิ๊กมาสเอจีอาร์ไอนะครับConnect at ขอนแก่นนะครับที่ไหนล่ะที่โรงแรม at ยิปขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ13นาฬิกาท่านยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นขอเข้ารายงานตัว13นาฬิกา30นาทีผู้บริหารสำนักงานงบประมาณเขตที่8นะครับก็เข้าพบที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ7นาฬิกาประธานเปิดงานปลูกต้นไม้สร้างถนนสายประวัติศาสตร์นะครับที่หน้าวัดทุ่งเศรษฐีนะครับ9นาฬิกา30นาทีประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือและรับการทำความเคารพจากกองลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้น11นาฬิกา15นาทีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นขอเข้ารายงานตัวนะครับ11นาฬิกา30นาที SCG ขอเข้าพบนั่นคือท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับและไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับ10ขออภัยครับ9นาฬิกา45นาทีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นขอเข้ารายงานตัว10นาฬิกา30นาทีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่นะครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับไปดูอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกปล่อยในตอนเช้านะครับฝนตกรถก็ติดเป็นธรรมดาแต่ว่าที่ติดหนักๆนี่ก็ทางออกไปทางเชียงยืนนะครับทางเข้ามาจากเชียงยืนจะเข้าตัวเมืองครับเพราะว่ามีการเจาะถนนนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ท่านที่ขับรถระมัดระวังด้วยนะครับเจนว่ารถนี้ออกกันเป็นจุดๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนก็ตกดินด้วยแล้วก็เจาะถนนแล้วก็ยังไม่ฝังกลบนะครับเจาะอยู่งั้นแหละนะเอาเรามาระวังกันหน่อยกันแล้วกันนะครับมาดูอากาศกันนะครับก่อนที่จะฟังเพลงพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะและก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ขอให้ประชาชน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับหลายจังหวัดในทีเดียวนะครับในภาคอีสานวันนี้นะครับก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ฟังเพลงเปิดรายการกันเลยครับ

ครับตามคำแนะนำนะครับผ่านไปนะครับเป็นเพลงช่วงแรกของรายการนะครับฝากใจไว้อีสานยอดรักสลักใจและก็ตามด้วยมนต์รักกาสลองนะครับเป็น2เพลงเปิดรายการผ่านไปช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับสพท.ขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังได้นะครับแล้วก็ทาง Facebook สพท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเราก็มีการไลฟ์สดนะทุกๆวันนะครับในช่วงเวลานี้นะนำเพลงก็สุริการครับหมายเลขโทรศัพท์043-236-7262นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ในห้องส่งนะครับนอกจากจะแนะนำเพลงนะครับคุณฟังที่มีข่าวบริการที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ก็ยินดีนะครับเอาไปที่กาฬสินธุ์กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาในฝนทิ้งช่วงนะครับส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดโศกหินขาวกลางพื้นป่าดงระแนงอำเภอห้วยเม็กแหล่งหารป่าใหญ่ที่สุดแหล่งหารป่าที่ใหญ่ที่สุดซบเซาหนักเขาว่าอย่างนั้นเอาเป็นยังไงมาดูกันหน่อยก็แล้วกันนะที่จริงเนี่ยตลาดตรงนี้ผมเคยไป2ครั้งด้วยกันนะครับอาหารเยอะจริงนะอาหารป่านะที่นี่นะครับนายกิติพงษ์ยานพิพัฒน์นะครับอายุ36ปีพ่อค้าขายเห็ดเพาะบ้านหนองปะโอตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าช่วงเริ่มต้นฤดูฝนของทุกปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนผลผลิตจากพื้นป่าดวงระแนงจะเริ่มออกว่าอย่างนั้นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามสภาพอากาศและก็การประกอบอาชีพค้าขายของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง18อำเภอในเขตชายน้ำชลประทานและนอกเขตชลประทานพบว่ากำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงว่าอย่างนั้นนะส่งผลให้ต้นข้าวเนี่ยกำลังเติบโตขาดแคลนน้ำแล้วก็ใบเริ่มซีดแล้วนะครับซีดเหลืองขณะที่แหล่งน้ำทั่วไปก็เริ่มขาดแคลนเพราะว่าไม่มีฝนตกจึงไม่มีมวลน้ำไหลเข้ามาสมทบนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกมากแค่ไหนยังไงนะตามที่เราประชาสัมพันธ์ไปของเขาพยากรณ์อากาศนี่นะครับขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบถึงตลาดของป่าโศกหินขาวนะครับซึ่งก็อยู่กลางอยู่กลางดงระแนงรอยต่อตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาดตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กตลาดขายของป่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วยโดยแม่ค้าพ่อค้าขายของป่าบอกว่ามีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงนี่แหละของป่าหรือว่าอาหารป่าอย่างเห็ดป่านานาชนิดหวายดอกกระเจียวผักหวานผักหวานป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติจึงไม่เกิดหรือไม่มีผลผลิตออกจากป่าที่จะให้ชาวบ้านเก็บมาบริโภคและก็นำมาขายของป่าบางชนิดจึงต้องนำเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเห็ดเพาะนี่นะซึ่งก็เป็นอาหารยอดฮิตของนักเบิกเพราะว่าจะมีปีละครั้งเท่านั้นจากนั้นก็จะตามด้วยเห็ดชนิดต่างๆและก็ของป่าอื่นๆให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าระแนงทั้งในเขตอำเภอยางตลาดและอำเภอห้วยเม็กรวมถึงอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาหาเก็บในบริเก็บไปบริโภคในครัวเรือนหรือหากได้ของป่าและเห็ดป่าจำนวนมากเหลือกินก็จะนำมาขายก็จึงทำให้บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดโศกหินขาวเนี่ยมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับเงินสะพัดวันละหลายแสนบาทในทีเดียวนะครับเนื่องจากถนนตัดผ่านตลาดของป่าแห่งนี้เป็นถนนสายหลักเชื่อมหลายอำเภอระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีจึงมีนักเดินทางลูกค้าและก็แวะเวียนมาซื้ออาหารป่าหรืออาหารตามฤดูกาลตลอดวันตลอดปีนะครับพูดง่ายว่าถ้าหากว่าท่านจะไปตลาดโศกหินขาวตรงนี้เนี่ยนะครับหากว่าท่านเดินทางจากขอนแก่นก็จะไปถึง3แยกก่อนที่จะเข้าอำเภอยางตลาดจะมี3แยกนะท่านเลี้ยวซ้ายเลยนะครับไปเรื่อยๆก็จะเจอมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มาเจอ3แยกตรงนี้ก็เลี้ยวขวาไปท่านก็จะเจอนะหาง่ายนะครับลองไปอุดหนุนกันหน่อยครับพ่อค้าแม่ค้านะครับขายของเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะของป่านั่นแหละนะครับก็คาดว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยกำลังมีพยากรณ์อากาศเพราะว่าจะมีฝนเนี่ยครับของป่าก็คงจะเกิดขึ้นมาให้พี่น้องได้ไปจับจ่ายซื้อหากันอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ
เพลงต่อไปชุดต่อไปครับตามคำแนะนำสุรพลมาแล้วนะครับเพลงนี้น้ำค้างเดือน6แล้วก็จะตามด้วยไวยพบสุพรรณลาน้องไปแนวรบเช่น

ครับ8นาฬิกา30นาทีแล้วนะครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญพึ่งบุญครับสปทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับขอบคุณคุณฟังที่แนะนำเพลงเข้ามาและก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยนะครับคุณฟังจากอำเภอบ้านไผ่นะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับเดือดร้อนมากเลยนะครับไฟฟ้าดับนานนะหลายเดือนแล้วยังไม่ไปแก้ไขกันเลยเขาบอกว่าไฟฟ้าดับทางทางบายพาสบ้านเกิ้งนะครับนี่ไฟฟ้าดับตั้งแต่ร้านเสถียรการช่างด้านตะวันออกไปจนถึงห้วยจิกเขาว่างั้นนะไฟฟ้าดับนะครับแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายเดือนแล้วครับยังไม่มาแก้ไขเลยเอ้าตายแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทางหลวงชนบทสาขาเมืองพลนั่นแหละว่าอย่างนั้นใช่หรือเปล่ายังไงนะครับลองไปดูให้พี่น้องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสายบายพาสบ้านเกิ้งนะที่อำเภอบ้านไผ่นะครับจากร้านเสถียรการช่างด้านตะวันออกไปยังห้วยจิกนี่บอกมาอย่างนี้แล้วนะครับเอาประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมสุทธาจารย์นะครับตั้งอยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับก็ยังรับดูแลบุตรหลานของท่านอยู่ตอนนี้นะครับท่านที่มีบุตรหลานตั้งแต่อายุ 1-3 ขวบนะครับต้องการอยากจะให้สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมสุทธาจารย์ได้ดูแลไปติดต่อได้เลยนะครับเขาดูแลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันเวลาราชการและก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 17:00 นมีอาหารว่างนะยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับสนใจเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าจะสอบถามได้โทรไปที่ครูจุธามาศสุมนเมธีหรือครูจุ๋มได้เลยนะครับ062-713-9477 062-713-9477นะครับแล้วก็ข่าวบริการอีกข่าวหนึ่งบอกว่านับถอยหลังสู่ Beyond Food Expo2026เตรียมพบกับ6ไฮไลท์สุดพิเศษที่รวบรวมไว้ในงานเดียวนะครับมี Business Matching เปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายใหม่นะครับ Conference Update Brand Update Trend และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะครับแล้วก็พบผู้ประกอบการและนวัตกรรมจากนานาชาตินะครับ Cooking Showชมการสาธิตเมนูสร้างสรรค์จากเชฟมืออาชีพนะแล้วก็เวทีประชันไอเดียและฝีมือระดับภูมิภาคเวิร์กช็อปเรียนรู้ลงมือทำและก็ต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะครับที่ Beyond Food Expo 2026 KAIS ขอนแก่น CPL ขออภัยครับ CP Land นี่นะใครที่สนใจนะครับได้ติดตามได้เลยนะครับมาฟังในชุดต่อไปนะครับฟังของมนแคนมนแคนแก่นคูณได้นำมา2เพลงต่อกันเลยนะครับริมฝั่งหนองหารแล้วก็ตามด้วยยังคอยที่ซอยเดิมครับ

ครับเพลงที่3เลยนะครับไปฟัง3เพลงเลยนะครับที่ผ่านไปเพลงที่3ที่ขอมาจากสุรินทร์นะครับบอกว่าตอนนี้นี่แดดจ้าเลยนะครับไม่มีฝนเลยนะทางสุรินทร์นะครับแรงนะดูแต่ที่จริงเนี่ยวันนี้มีพยากรณ์อากาศมีชื่อสุรินทร์อยู่นะว่าฝนจะตกนี่นะครับรอดูกันแล้วกันนะครับได้นำเพลงมาคอยทางที่นางรองนะครับสิริพรอภัยพงศ์ครับก็เลยจัดให้ฟังในชุดที่ผ่านมานี่เลยนะครับ3เพลงรวดนะครับจากบ้านไผ่สักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางสายบายพาสบ้านเกิ้งที่อำเภอบ้านไผ่เนี่ยนะไฟดับมานานแล้วครับจากร้านเสถียรการช่างด้านตะวันออกไปยังห้วยจิกเนี่ยนะครับเขามีหนังสือนะครับไปแจ้งแล้วก็นานเหลือเกินครับยังไม่มีหน่วยงานมาแก้ไขให้เลยนะครับอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนไปยังท่านที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเส้นทางเส้นนี้หน่วยงานอะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับขอเรียนเชิญให้ท่านมาดูหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นความเดือดร้อน

ครับ8:52แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกระผมเจริญพิมุลดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณบุญทินวรโคตรช่างเทคนิคนะครับประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนมาจากแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบอกว่าอย่าให้ใครยืมบัญชีแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารหรือบัญชี e-walletก็ต้องใช้เองเท่านั้นนะเพราะการให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีอาจเสี่ยงถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าและเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางการเงินจำไว้ขึ้นใจไม่ให้ยืมบัญชีไม่รับจ้างเปิดบัญชีไม่แชร์รหัสผ่านหรือ OTP นะผู้ปกครองควรดูแลการใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-walletของลูกหลานอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับเตือนเอาไว้กันละกันนะครับคงจะเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเริ่มจากเพลงนี้ครับรักแท้แพ้รถของสายันสัญญาแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนรักเปลี่ยนรถยอดรักสลักใจนะครับช่วงนี้ผ่านไปกระผมเจริญเพียงมุนผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณบุญทินวรโคตรช่างเทคนิครายการท่องเที่ยวไปกับเรลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมุ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยโพนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
7: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้ การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็มทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์095690065วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับข้อมซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
14: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารต่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
16: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
19: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
21: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
22: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
23: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ด่วนพิศวาสจากการขับร้องของคุณพงศรีวรนุชสวัสดีครับคุณฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกระผมอนุทงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังจันทร์อังคารพุธนะครับ2วันด้วยกันท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราก็คงจะทราบดีในข้อมูลต่างๆที่เราสามารถหยิบยื่นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันข่าวสารข้อมูลต่างๆครับเราสืบค้นมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะฮะเอาเป็นว่าสมบูรณ์แบบ เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับที่แฟนๆให้ความกรุณาติชมแนะนำรายการของเรามาจำนวนมากมายนะเราก็จะพยายามปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับฟังครับวันนี้เริ่มต้นที่ด่วนพิศวาสเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของที่ไปที่มาของสถานีรถไฟหรือเรื่องราวของรถด่วนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสถานีรถไฟหลายคนต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นที่กล่าวขานเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะฮะเพราะว่าสถานีรถไฟนั้นมีความลดบทบาทลงมาอีกเยอะแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมากมายทั้งลดทั้งเพิ่มนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อให้ข้อมูลประวัติของสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นจุดเริ่มจุดกลางสำคัญการเชื่อมต่อการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีประวัติแบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆยุคแรกนั้นสถานีระดับดินนะครับโดยใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2476สร้างโดยกรมรถไฟหลวงตัวอาคารเดิมนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์หลังคาทรงมัดมิลามุงกระเบื้องเป้าเป็นอาคารชั้นเดียวที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมายาวนานกว่า80ปียุคปัจจุบันสถานียกระดับเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงกิระขอนแก่นสถานีเดิมจึงถูกรื้อถอนและสร้างใหม่เป็นสถานีรถไฟยกระดับขนาดใหญ่พิเศษแห่งแรกในภาคอีสานโดยมีความสูงจากผิวดินถึง14เมตรอาคารมี2ชั้นชั้นล่างจำหน่ายตั๋วชั้นบนเป็นชานชลาและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2562ซึ่งช่วยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในเมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ฟังครับหากพูดถึงประวัติสถานีรถไฟในภาพรวมของประเทศไทยศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเองโดยเริ่มก่อสร้างในปลายศตวรรษปลายรัชสมัยรัชกาลที่5คือประมาณปีพุทธศักราช2453และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2459สมัยรัชกาลที่6สถาปัตยกรรมออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดดเด่นด้วยรูปทรงโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานศิลปะยุคบรนยุคเรเนซองส์นะคล้ายคลึงกับสถานีรถไฟในเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันหัวลำโพงยังคงให้บริการรถไฟชานเมืองและรถธรรมดาบางส่วนในขณะที่ขบวนรถทางไกลหรือรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษส่วนใหญ่ได้ย้ายจุดเริ่มต้นไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางแห่งใหม่ของประเทศครับคุณผู้ฟังครับที่ไปที่มาของสาวๆคนหนึ่งไปนั่งรอคนรักที่สถานีรถไฟถ้าหากเราจะพูดถึงแล้วความเหงามีไม่มีครับเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อนมานั่งรอเป็นเพื่อนมีไหมไม่มีชะเง้อแล้วชะเง้ออีกยุคก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้จะมาหรือไม่มารถจอดก็ชะเง้อคอมองหาอย่างนั้นแล้วค่ะขบวนแล้วขบวนแล้วครับนั่นคือเรื่องราวของประวัติเพลงลูกทุ่งมันจะเริ่มขึ้นในช่วงยุคนี้แหละครับ

สาวกลางน้ำใสจากยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับชัยชนะบุรีโชติครับใจนางเหมือนทางรถนะเป็นเพลงที่มีอายุไล่เรียกกันครับ80 90ปีแล้วเพลงเหล่านี้แฟนๆได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับเพลงเก่าๆเหล่านี้ควรที่จะเปิดหรือไม่หรือจะให้ถูกเดินไปนะครับช่วยตีชมมาด้วยครับ0850064400นะครับคนเป็นอีกหนึ่งรายการเดียวที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเจาะเพลงมันตะใสคือเป็นเพลงเก่าคักแท้ลูกๆหนูก็ถามมาว่าเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรครับคุณตาประกาศชื่อไปบ้างไม่ประกาศบ้างครับแต่ก็ต้องบอกกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กระจ่างแล้วครับวันนี้วันที่มีความสำคัญในระดับประเทศและระดับสากลโดยมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่1กรกฎาคมของทุกปีสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454โดยในวันนี้ของทุกปีโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศมักจะจัดพิธีทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีมีความสำคัญยังไงครับบ้านวังนี้วันนี้โอ้เยอะครับคุณผู้ฟังความสำคัญนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราพูดกันสั้นๆครับเพราะเวลาเราก็ถือได้ว่าพอสมควรฟังกันเพลงอีกสัก2งานเพลงครับ

มีน้องนางเดียวจากชานเย็นแขปองปีดาครับงานเพลงล่องโขงคืนเพนเออชานเย็นแขฟังจะหลับใช่ไหมไม่ต้องหลับหรอกเพราะว่าอากาศก็เริ่มจะดีแล้วนะฮะไม่ร้อนหนักเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นเต็มตัวในหลายพื้นที่ฝนก็เริ่มตกแล้วนะฮะเอาวันสำคัญระดับสากลครับวันนี้วันชาติแคนาดาเป็นวันเฉลิมฉลองของการรวมชาติของแคนาดาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2410จากการรวมตัวของอาณานิคมอังกฤษ3แห่งในอเมริกาเหนือนะวันนี้วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2464มีเหตุการณ์สำคัญเยอะแยะครับสหราชอาณาจักรส่งมอบฮ่องกงคืนสู่จีนเมื่อปีพุทธศักราช2540สหราชอาณาจักรได้สิ้นสุดการปกครองฮ่องกงที่ยาวนานมากว่า156ปีและส่งมอบอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะฮ่องกงคืนให้สาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เป็นการเปิดตัวโซนี่วอล์กแมนเมื่อปีพุทธศักราช2122บริษัทโซนี่ประเทศญี่ปุ่นวางจำหน่ายเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตพกพาวอล์กแมนรุ่นแรกซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพฤติกรรมการฟังเพลงของคนทั่วโลกครับแม่เอาวันนี้เช่นกันครับเริ่มใช้รหัสไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2106กรมไปรษณีย์สหรัฐอเมริกานำระบบรหัสไปรษณีย์มาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อให้คัดแยกและจัดส่งจดหมายได้รวดเร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังมีอยากทราบประวัติอะไรก็บอกมานะเราจะสืบค้นหามาเอาจนได้ละยังไงก็ฟังกันที่นี่เราข่าวคราวโอ้มันสะเทือนในวงการเยอะแยะครับมีนักจัดรายการผู้สื่อข่าววงการในข่าวเนี่ยเขาออกไปไปคิดตัวออกมาพูดทันทีก็มีฮะข่าวออนไลน์ข่าวเฟซบุ๊กยิ่งเฟซบุ๊กของสวทแป๊ะเลยนะคนภาคข่าวคนพูดข่าวนี้สวยด้วยเอาพูดจากนี้มันเก่าแล้วก็ต้องพูดเรื่องเก่าๆดีไหมครับถ้าดีปรบมือหน่อย

ครับเพลงจากชาตรีศรีชนครับสมัครรักสมัครแฟนนะบุพภาสายชนแวนลมฝากรักกับสองงานเพลงผ่านไปทีนี้เรามารู้จักประวัตินักร้องของวงการลูกทุ่งไทยกันบ้างนะครับเพราะว่ามีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องนำประวัตินักร้องมาฝากแฟนๆด้วยนะครับบุพภาสายชนเป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งหญิงระดับตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และก็มีผลงานที่ยังคงเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบันรวมถึงบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยในยุคเฟื่องฟูภาพยนตร์เพลงลูกทุ่งไทยก้าวแรกของบุพภาสายชนเริ่มต้นจากเส้นทางในวงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องในวงดนตรีลูกทุ่งด้วยน้ำเสียงที่ออดอ้อนและมีเสน่ห์ทำให้เธอเริ่มเป็นที่จับตามองคู่ชีวิตและเพื่อนร่วมงานเธอได้พบรักและแต่งงานกับศรีไพรใจพระซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังในยุคนั้นทั้งสองได้ร่วมงานกันทั้งในด้านการทำวงดนตรีและการแสดงภาพยนตร์ทำให้ชื่อเสียงของบุพภาสายชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างผลงานบุพภาสายชนโด่งดังอย่างมากในช่วงยุคทองของเพลงลูกทุ่งโดยมีผลงานที่สร้างชื่อทั้งในวงการเพลงและวงการจองเงินรักคนแก่ดีกว่าครับเพลงจังหวะสนุกสนานที่ฮิตถล่มทลายจนกลายเป็นประวัติจนกลายเป็นเพลงเป็นเพลงประจำตัวของเธอยมมาบานเจ้าขาอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ดังแล้วก็โชว์พลังเสียง

อย่างมากในยุคนั้นน่าเสียดายครับบุพภาชายชนได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควรคือวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2533ท่ามกลางความเสียใจของแฟนเพลงและคนในวงการบันเทิงแม้เธอจะจากไปหลายสิบปีแล้วแต่ผลงานเพลงของเธอยังเพลงรักคนแก่ดีกว่ายังคงถูกนำมาร้องใหม่แล้วก็เปิดในรายการวิทยุเวทีการประกวดร้องเพลงเสมอทำให้ชื่อของบุพภาชายชนยังคงเป็นอมตะและเป็นที่จดจำในฐานะศิลปินลูกทุ่งหญิงชั้นครูของเมืองไทยครับ

0: ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๋ย
1: พี่ยังไม่แก่หรอกน้องสุรพลสมบัติเจริญนะครับรักคนแก่ดีกว่าบุพภาสายชนคุณผู้ฟังครับถ้าหากจะนำท่านไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในภาคเหนืออีกสักจังหวัดก็คงจะไม่เบื่อนะวันนี้จะพาคุณไปที่เชียงใหม่คงหนีไม่พ้นสัก3สถานที่หลักครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตของคนเมืองอันดับแรกวัดพระธาตุดอยสุเทพนะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เด่นที่สุดตามคำกล่าวที่ว่าไปไม่ถึงเชียงใหม่ถ้าไม่ได้ไปดอยสุเทพวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนไหล่เขามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากโดยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์สีทองอารามศิลปะล้านนาแล้วก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีบันไดหน้า306ขั้นเดินขึ้นไปสักการะหรือสามารถขึ้นรถรางไฟฟ้าไปก็ได้ครับองค์พระธาตุสีทองโดดเด่นงดงามตระการตาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาสามารถมองเห็นทัศนียภาพมองเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาอีกสักแห่งครับดอยอินทนนท์เป็นจุดหมายปลายทางฮิตสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติเพราะที่นี่คือดอยยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของไม้ป่าและพันธุ์พืชที่หลากหลายมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางที่สวยงามเส้นทางกิ่วแม่ปานและอ่างกาเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมธนีดลและพระมหาธาตุเจดีย์นภภูมิสิริอันงดงามมีจุดแวะชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่ระหว่างเดินทางเช่นน้ำตกวชิรธารเป็นต้นครับอีกแห่งครับคือประตูท่าแพเป็นแลนด์มาร์คสำคัญกลางใจเมืองที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเชียงใหม่ประตูเมืองก่ออิฐสีส้มที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้นะเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมและศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินท่าแพแหล่งช้อปปิ้งของแห่งนี้ทุกเย็นของวันอาทิตย์ครับมีเอกลักษณ์ที่กำแพงอิฐเก่าซึ่งเป็นฉากถ่ายรูปยอดฮิตบริเวณโดยรายรอบนั้นเต็มไปด้วยร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้ามากมายคุณสนใจอย่าลืมนะไปเชียงใหม่ไปสถานที่ตามแนะนำนี้รับรองว่าคุณไปถึงเชียงใหม่แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดลงกระผมอนุทุนชัยลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเตมอร์นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศสุริมปักโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้น นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนพิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: หนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกค้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละว้าเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละว้าที่ลำห้วยละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละว้าจะมีลำห้วยละว้าเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2 แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2 เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละว้าและกุดละว้าและลำห้วยละว้าตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละว้าถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยกาญจนาประเสริฐค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ.อาชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live นะคะแล้วก็ไลฟ์ในช่องทางต่างๆโดยในช่างคนเก่งของเราในธเนศสุริกันและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านก็รับฟังพวกเราเช่นเคยนะคะผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบออนแอร์AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะคลื่นนี้นะคะครอบคลุมทั่วภาคอีสานกว่า20จังหวัดเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนของทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเจอคลื่นแทรกไม่สามารถรับสัญญาณได้แบบคล่องนะคะมันไม่ค่อยชัดนะท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะเราจะได้ทำการปรับจูนขึ้นแล้วก็ทำ ำให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลผ่านหน้าปัดวิทยุนี้แบบคมชัดเจนได้ยินชัดอย่างแน่นอนค่ะแล้วจะแจ้งทางไหนได้นะคะจะบอกกันยังไงล่ะถึงจะรู้ว่าคลื่นนี้ตรงนี้จุดนี้จังหวัดนี้นะมันไม่ค่อยชัดนะคะก็สามารถinbox เข้ามาได้นะคะเราไม่ได้มีแค่ช่องทางออนแอร์นะเรามีช่องทางออนไลน์ให้ด้วยนะคะช่องทางแรกค่ะบ้านสีฟ้านะหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวทขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะช่องทางที่2นะคะชื่อช่องว่า AM 621 KK และช่องทางสุดท้ายนะคะชื่อช่องนี้เลยค่ะกาญจนาประเสริฐนะคะท่านสามารถ inbox เข้ามาแจ้งกันได้เลยนะหรืออยากจะทราบข้อมูลพื้นถิ่นใดนะคะเกี่ยวกับแนวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลหรือจะสอบถามข้อมูลอื่นๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ขอในเชิงสร้างสรรค์นะคะใน inbox ทั้ง3ช่องทางตามที่ DJ บอกไปนะช่องทางแรกบานสีฟ้านะคะชื่อเพจที่ว่าสวทขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะช่องที่2ค่ะ AM 621 KK และช่องที่3นะคะกาญจนาประเสริฐค่ะเอาละค่ะนอกจากบ้านสีฟ้าแล้วเรายังมีบ้านสีแดงด้วยนะคะบ้านสีแดงนั่นก็คือหน้าช่อง YouTube Official นะคะชื่อช่องว่าสวทเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอันนี้ก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับทางสถานีวิทยุของเราแล้วก็เป็นข้อมูลของทางภาครัฐนะคะเราจะมีการอัปเดตแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันแบบเรื่อยๆเลยนะใครไม่อยากเอาไม่อยากตกเทรนด์อย่าลืมคลิกเข้ามาดูแล้วก็คลิกเข้ามาติดตามกันได้หรือแจ้งข้อมูลกันได้นะคะว่าอยากจะทราบข้อมูลอะไรอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะ1ช่องทางในที่นี้ก็คืออีกช่อง1บ้านสีดำนะคะหน้าช่อง TikTok ชื่อช่องว่าสวสขอนแก่นแม่นอิหรี่ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อช่องว่าภาษาอ้อมป้อมค่ะทุกท่านก็จะได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันกับทั้ง3ช่อง3บ้าน3สีนะคะท่านก็จะได้เต็มอิ่มกับคอนเทนต์ดีๆของทางสถานีวิทยุของเราที่มอบทุกข้อมูลดีๆข้อมูลที่เชื่อถือได้ 100% ให้คุณแบบทุกช่องทางได้เลยค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์ก่อติดเรื่องภัยภาคอีสานนะคะเราก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคและดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคด้วยค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะข้อมูลแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดโคราชนะคะเพราะว่ามีท่านรองนายกที่ได้นำทั้ง3กระทรวงลงพื้นที่ดันนวัตกรรมหมอนไหมไทยยกระดับรายได้เกษตรกรสู่ความยั่งยืนค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แท็กทีมกันนะคะลงพื้นที่ที่ศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านหม่อนไหมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หม่อนไหมไทยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีนายอนุพงศ์สุขสมมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งมุ่งขยายผลการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะซึ่งท่านรองนายกนะคะก็บอกว่าการพัฒนาหม่อนไหมในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่โดยทางอว.นะคะก็ได้ร่วมมือกับกรมหม่อนไหมได้ร่วมมือกับเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระทรวงอีกหนึ่งองคาพยพนะคะอีกหนึ่งที่นั่นก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง3กระทรวงนะคะก็นำเอาความรู้จากทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมาพัฒนาคุณภาพไข่ไหมการปรับปรุงสายพันธุ์รวมถึงการบริหารจัดการแปลงหม่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะในความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการยกระดับห่วงโซ่การผลิตหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำพร้อมผลักดันผ้าไหมไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับโคราชนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการผลิตหม่อนไหมของเรามีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมกว่า 2,687 รายผู้ผลิตผ้าไหมและผลิตหม่อนกว่า329รายมีพื้นที่ปลูกหม่อนกว่า 4,000 ไร่นะคะแล้วก็สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอยู่ที่ 3,862 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปักธงชัยอำเภอสีดาอำเภอห้วยแถงซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของทางโคราชนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติของโคราชยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและต่อยอดพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์นี้นะคะก็ได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะซึ่งทางกรมหม่อนไหมนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านนะคะทุกคนก็ได้มีการมาร่วมกันดำเนินการนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ขับเคลื่อนนะเกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนการปลูกไหมการทำผ้าไหมให้ทันท่วงทีทันกับโลกปัจจุบันนี้นะคะและจะบอกว่าตลาดโลกต้องการมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอาจจะมีการขยายโอกาสออกไปอีกเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะนอกจากทางโคราชแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวกกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างเมื่อวานนี้มีงานใหญ่กันค่ะงาน Pride Icon ขอนแก่นแคมปัส2026นะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแคมปัสที่เปิดพื้นใหม่สดๆร้อนๆนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ได้มีการเปิดเวทีงาน Pride นะคะ Pride Month นะคะแห่งเดือนของความหลากหลายทางเพศเวทีแห่งความภาคภูมิใจที่พาคนรุ่นใหม่กลับมาเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะซึ่ง Central ขอนแก่นแคมปัสก็ร่วมกับห้างสรรพสินค้าร่วมกับบริษัท ND Media Solution สร้างความหลากหลายส่งท้าย Pride Month ด้วยเวทีประกวดที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่เปิดโอกาสให้ทุกตัวตนได้แสดงพลังได้แสดงความคิดไหวพริบและความมั่นใจอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งทั้งงานนะคะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจค่ะงานนี้นั่นก็คืองาน Pride Icon ขอนแก่นแคมปัส2026ภายใต้แนวคิด Back to Campus นะคะเป็นความภูมิใจภายใต้ความพอใจในการออกมาแสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากเป็นนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งในที่นี้นะวัยรุ่นชาวขอนแก่นนะคะก็ออกมาโชว์สีสันลวดลายนะคะให้ทางคณะกรรมการได้ตื่นตาตื่นใจตามที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ค่ะซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะงานนี้นะก็มีผู้เข้าประกวดในกิจกรรมดังกล่าวนะคะประกวดอะไรบ้างหนึ่งประกวดกองเชียร์นักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจก็เข้าร่วมได้นะคะงานก็เลยออกมาเป็นบรรยากาศที่สุดจะคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญส่งท้ายเดือนแห่งความภูมิใจที่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวดความสามารถหรือการแสดงเชิงแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สื่อสารประเด็นความหลากหลายประเด็นความเท่าเทียมเข้าถึงง่ายและมีภาษาของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจนค่ะโดยทางคณะกรรมการนะคะก็ได้มีการตัดสินในเรื่องของการเข้าประกวดตั้งแต่รอบไพ่นะคะทั้งหมดทั้ง3รอบก็คือการตอบคำถามในเวทีเดียวกันนี้นะคะไม่ได้มีการจำกัดว่าจะไม่ต้องมีความสวยเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะการแสดงความสามารถนะคะและที่สำคัญเป็นการสร้างกระบวนการความยุติธรรมความโปร่งใสคือให้ทุกคนนั่งดูไปด้วยกันทุกคนจะได้เป็นประจักษ์พยานนะคะว่าคณะกรรมการว่าอย่างนี้คนดูว่ายังไงและในที่สำคัญนะคะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดด้วยก็จะเห็นถึงความสามารถของกันและกันทั้งหมดด้วยค่ะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้บอกไว้ว่าคือไม่จำกัดกรอบของคำว่าสวยงามไว้เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับตัวตนความคิดความกล้าไหวพริบแล้วก็พลังในการสื่อสารออกมาค่ะซึ่งผู้ประกวดแต่ละคนก็เลยมีพื้นที่ในการนำเสนอความเป็นตัวตนแบบที่ไม่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทำให้เวทีนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งสนุกมีชีวิตชีวาและมีความหมายต่อผู้ร่วมงานค่ะรางวัลชนะเลิศ Pride Icon ขอนแก่นแคมปัสนะคะ จูลี่อิสลามาทำไมนั่นเองค่ะที่ได้รางวัลนี้ไปนะคะคือ KKC 05นั่นเองค่ะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะพร้อมกับถ้วยรางวัลสายสะพายป้ายรางวัลและช่อดอกไม้ค่ะแม้ว่าเวทีในปีนี้นะคะจะปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานแต่พลังของผู้เข้าประกวดกองเชียร์และผู้เข้าร่วมงานยังคงเป็นภาพสะท้อนสำคัญว่าความหลากหลายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแต่เป็นตัวเองที่ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกรอบใดกรอบหนึ่งเวทีนี้จึงไม่ได้มอบเพียงรางวัลให้กับผู้ที่ชนะแต่ยังมอบความทรงจำความกล้าหาญแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่มีจำนวนมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะคะก็คือค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจพลายไอคอนขอนแก่นแคมปัสนั่นเองค่ะพร้อมกับตอกย้ำว่าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของเมืองขอนแก่นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดรับความหลากหลายสนับสนุนการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ขณะที่ห้างหุ้นส่วนHD Media Solution ก็ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์งานสื่อกิจกรรมและก็ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเมืองและวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันงานนี้ก็เลยเป็นมากกว่าเรื่องของการประกวดเป็นมากกว่าเรื่องของการแสดงความสวยความงามนะคะแต่ที่ชัดเจนนั้นก็คือทุกๆตัวตนมีพื้นที่ให้กับทุกๆคนที่มีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่อยากเป็นอย่างภาคภูมิใจนั่นเองค่ะงานนี้ก็เลยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นความสนุกสนานเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะจากโคราชจากขอนแก่นแล้วเราไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันดีกว่าค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะซึ่งท่านสุชาตินะคะก็ได้บอกเอาไว้ว่าอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะที่อยู่ในพื้นที่โคราชและปราจีนบุรีเนี่ยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามที่หลายๆสื่อนะคะออกมาชี้แจงแถลงไขนะคะก็มีประเด็นในเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่ One Map พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 คนอยู่ที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาอำเภอเสริงสางจังหวัดโคราชจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินหรือว่าสคทช.ค่ะร่วมกันชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแสดงแผนที่พื้นที่ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกันนะคะในการลงพื้นที่นี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการความได้รับความเดือดร้อนนะคะจนต้องได้รับการอพยพย้ายถิ่นฐานในช่วงของการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมานะคะซึ่งไทยเราก็ยังประสบปัญหาความไม่ชัดเจนด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินมานานหลายทศวรรษค่ะจากนั้นนะคะท่านสุชาติก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินของอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอวังน้ำเขียวของโคราชแล้วก็อำเภอนาดีของปราจีนเนี่ยเพื่อนำเข้าข้อมูลประกอบกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านค่ะท่านสุชาติก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการสร้างความสมดุลระหว่างอนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิของประชาชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติรัฐบาลก็เลยมีนโยบายเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรอบคอบและโปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์อย่างแท้จริงขณะเดียวกันนะคะก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกป่าแล้วก็กลุ่มทุนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยมิชอบอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติออกจากระบบอนุรักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือท่านสุชาติชมกลิ่นย้ำมาแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะรวบรวมข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ประสานร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.เนี่ยเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีพร้อมกับกำหนดแนวกันชนค่ะเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหายึดหลักกฎหมายยึดหลักความเป็นธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนดั้งเดิมได้รับสิทธิ์ที่พึงมีขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงรักษาผืนป่าทับลานให้เป็นสมบัติของประเทศของเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกท่านก็จะเห็นนะคะว่าเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องของการเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เรื่องนี้มีปัญหามาช้านานแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งณที่นี้นะคะทางท่านสุชาตินะก็มีการแนวทางการแก้ไขปัญหาทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำหนดเอาไว้คร่าวๆนะคะโดยแบ่งการดำเนินงานออกมาเป็นทั้งหมด5กลุ่มค่ะคุณผู้ฟังตามลักษณะการถือครองแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค่ะ5กลุ่มนะคะ5เรื่องนั่นก็คือเรื่องสปกค่ะพื้นที่สปกนี้นะคะของทางทับลานเนี่ยอยู่ที่ 53,416 ไร่ค่ะเห็นควรเพิกถอนจากเขตอุทยานเพื่อดำเนินการตามหลักการวันแมปนะตามที่ได้มีการหารือกันนะคะ 50,000 ไร่เนี่ยก็จะมีการเพิกถอนไปกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มของโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีอันนี้มี 8,328 ไร่เร่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็จะมีการจัดการคดีความให้สิ้นสุดก่อนดำเนินการตามระเบียบอีกต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มพื้นที่พมพ.หรือคจก.อันนี้ตั้ง 87,500 ไร่นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการเพิกถอนออกจากเขตอุทยานโดยทำเป็นประชามติสอบถามความต้องการรูปแบบสิทธิ์ของทางราษฎรด้วยค่ะกลุ่มที่4นะคะก็คือพื้นที่อื่นนอกเขตสปก.ค่ะก็จะเป็นโครงการความมั่นคงกว่าแสนไร่เลยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงอย่างเข้มงวดเพื่อคัดกรองกลุ่มทุนออกก่อนดำเนินการตามกฎหมายและคุณผู้ฟังคะกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มพื้นที่ราชพัสดุค่ะอันนี้ 6,621 ไร่เห็นควรเพิกถอนจากเขตอุทยานเพื่อให้เป็นไปตามการใช้ประโยชน์ของราชการทางทหารตามสถานะเดิมซึ่งทางนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะคะท่านสุชาติเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะในการที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะเพื่อไปเสนอต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือทางครม.จะได้มีการประสานงานกับทั้งสคทช.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยแหละจะได้มีการเสนอให้ทางครม.น่ะพิจารณาทบทวนมตินะคะของทางครม.อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทบทวนมติในเรื่องนี้ไปตั้งแต่14มีนาคมนะคะ2566อยากจะให้มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็มีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะคะพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยแหละในพื้นที่นี้นะคะเอาละค่ะยังไงถ้ามีการอัปเดตข้อมูลต่อไปยังไงนะคะก็จะได้มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับอีกหนึ่งช่วงในรายการกันค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
5: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมเนี่ยที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
4: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
6: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเป็นเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
4: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมพวกเราผ่านสื่อออนไลน์ด้วยค่ะช่วงนี้ก็กลับมาพบกันกับชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับดร.สมยงแก้วสุพรรณค่ะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานพร้อมทั้งเป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นที่ดูแลเรื่องงบประมาณของแผ่นดินนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมานำความรู้และจะมาแจ้งเตือนภัยออนไลน์ภัยสังคมในทุกๆรูปแบบแต่จะเน้นไปทางภัยแจ้งเตือนภัยออนไลน์ใช่ไหมคะดร.ค่ะค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าทุกอย่างที่กำลังเป็นประเด็นเกี่ยวกับภัยออนไลน์ตอนนี้อยากจะให้ดร.ช่วยบอกอธิบายขยายความให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับรู้เข้าใจกันด้วยค่ะ
7: ครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นขออนุญาตนิดหนึ่งว่าผมเป็นกรรมการในการสื่อเตือนภัยของจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยนะครับร่วมกับจังหวัดเป็นคณะอนุกรรมการคณะทำงานสื่อออนไลน์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยคุณอ้อมนะ
4: ค
7: นในสังคมเราเนี่ยรู้เท่าทันต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องของเราชาวนาชาวไร่ชาวสวนนี่นะที่มีโทรศัพท์ดูสื่อออนไลน์เป็นแต่ไม่รู้เท่าทันถึงกลเม็ดหรือว่าวิธีการของพวกที่เขาเรียกว่า call center พวกโทรมาหลอกลวงนี่นะ
4: ค่ะ
7: เคยได้เห็นข่าวเนาะทางสื่อโซเชียลว่าคุณตาคุณยายเนี่ยด้วยความอยากได
4: ้จริงค่ะดร.ค่ะ
7: แล้วก็พออยากได้เงินเสร็จนี่ต้องมีเขาต้องมีเงื่อนไขให้ฟังว่าต้องทำโน่นนี่นั่นนะผมเคยเจอมาที่บุคลากรในสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเขาหลอกลวงว่าถ้าคุณลงทุนสมมติว่าลงทุน100บาทเนี่ยนะคุณจะได้เงินล้านบาทถามว่าเงินล้านบาทที่มาจากไหนข้อมูลที่เขาให้ข้อมูลมาก็บอกว่ามาจากต่างประเทศนะเป็นเงินทุนมาจากต่างประเทศแล้วกำลังจะเอาเข้ามานี่อยู่ในระหว่างเช่นอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วกำลังจะโอนเข้ามาที่ประเทศใดวัตถุประสงค์ที่โอนมาเนี่ยคือจะโอนมาให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก
4: ค่ะด
7: ร.แล้วคนที่เป็นสมาชิกนี่ต้องเสียค่าสมาชิกเช่นเสีย100บาทเนี่ยนะจะได้เงินล้านบาทบางทีคนเราเนี่ยนะคุณอ้อม
4: ค่ะ
7: วิธีคิดความโลภความอะไรต่างๆมัน มันลืมไงลืมคิดว่าเอ๊ะมันจะมีมายังไงเงินเขาบอกว่าเงินเนี้ยนะจ่อที่จะเข้ามาในประเทศไทย
4: ค่ะเหลือเพียงแค่
7: เหลือแต่เพียงแค่ต้องโอนเงินส่วนหนึ่งไปให้เขาเพราะว่ามันไม่มาตามระบบแล้วบางทีถึงขนาดอ้างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะเป็นเงินที่จะเข้ามาจะมาช่วยเกษตรกรชาวนาชาวไร่หมดหนี้หมดสินคุณอ้อมเชื่อไหมมีคนหลงเชื
4: ่อ
7: พอหลงเชื่อนี่ก็เอาเงินไปให้เอาให้ครั้งแรกนี่6,000นะ
4: โอ้ตาย
7: 6,000อ้างว่าคุณจะได้6,000,000หรืออะไรพวกนี้นะแล้วนัดวันวอเวลานอนะคุณเดินเข้าบัญชีเอาเงินเอาบัญชีของคุณคุณอยู่บัญชีธนาคารอะไรบอกเลขบัญชีไปเรียบร้อยเขาจะโอนเงินเข้าบัญชี
4: ค่ะจะเรียกได้ว่าขาดการไตร่ตรองขาดสติในขณะนั้นได้ไหมคะด็อกเตอร
7: ์ได้แล้วก็เกิดความอยากได
4: ้เกิดความโลภ
7: แล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังนะไอ้คนที่มันหลอกลวงมันย้ำแล้วอย่าไปพูดให้ใครฟ
4: ัง
7: เพราะมันเป็นความลับ
4: ค่ะ
7: ไอ้คนที่อยากได้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้เพียวๆดีอกลูกเมียก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังทีนี้พอมาเล่าให้ฟังเนี่ยทำไมผมถึงรู้เพราะว่าถึงเวลาโอนมันไม่โอนมาให้
4: น
7: อกจากไม่โอนมาให้แล้วนะยังบอกว่าคุณต้องเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้ภาษีไปอย่างนั้นการเมืองอะไรต่างๆก็ว่าไปโอนไปหลายครั้งจนกระทั่งไม่ได้เงิน
4: รวมๆแล้วเป็นเงินประมาณเท่าไหร่คร
7: ับเป็นหลายหมื่นนะที่ผมฟังดูนะทั้งที่คนเนี้ยก็เป็นคนมีผู้มีปัญหาเรื่องการเงินผมรู้นะอันนี้ไม่ใช่ข่าวคมลอย
4: อ
7: ันนี้ที่ผมรู้ผมขอสงวนนามไว้ว่าจนกระทั่งว่าคือแกไม่กล้าพูดให้ใครฟังเพราะอะไรเพราะอายไงทีนี้ก็นึกว่าจะได้เพราะอายก็นึกว่าจะได้แล้วก็ยืมเงินเพื่อนยืมเงินในวงอะไรต่างๆหยิบได้ก็ยืมได
4: ้
7: อันนี้กรณีหนึ่งที่สุดท้ายก็อยากฝากพี่น้องของเราว่าให้มีสำนึกว่าคุณอ้อมนะเงินอะไรก็แล้วแต่โครงการอะไรก็แล้วแต่เรามีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะกระทรวงดีอีเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆของราชการเนี่ยเขาพยายามที่จะลงในโซเชียลมีเดียลงในต่างๆ
4: ทุกวัน
7: ให้ระมัดระวังกับทุกวันเลยใช่ไหมขณะนี้ยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจึงอยากจะฝากบอกพี่น้องของเราว่าใช้หลักคิดง่ายๆนะครับอย่าโลภในกรณีอย่างนี้ถ้าหน่วยงานราชการไม่รับรองนี่นะครับอย่าพึ่งไปเชื่ออย่าพึ่งโอนเงินไป
4: ถ้าเกิดแบบนี้เราเห็นกันทุกวันซ้ำๆทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะด็อกเตอร์พอจะมีทริคอะไรบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไหมคะว่าเราจะป้องกันมิจฉาชีพหรือการหลอกลวงออนไลน์แบบนี้ยังไงคะ
7: คืออย่างนี้นะครับต้องตั้งสติอย่างที่คุณองค์พูด
4: สติ
7: หนึ่งต้องตั้งสติ
4: ค่ะ
7: แล้วคิดใคร่ควรว่าไอโครงการที่ลงทุนน้อยๆได้มากๆนี่นะถ้ามันเป็นโครงการที่จริงเนี่ยรัฐบาลหรือประเทศต่างๆเขายิ่งอยากให้ประชาชนเขามีอยู่มีกิน
4: ร่วมกันแล้ว
7: เขาต้องบอกกันแล้วอันนี้หลักคิดไปเลยนะครับข้อ2นะครับอย่าคิดอย่างหนึ่งให้ตรวจสอบซะก่อนรับข้อมูลไว้หมายเลขโทรศัพท์อะไรนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่าไปเชื่อว่าถ้าไปแจ้งแล้วมันจะไม่ได้คุณจะหายเงินหลายร้อยล้าน30ล้านไปเลยอย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังฮะก็ขอฝากไปว่าถ้ามีข่าวลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องต่างๆก็แล้วแต
4: ่
7: ผมว่าจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้เป็นทางโทรศัพท์ไม่ใช่ทางโซเชียลนะคุณต้องมีเวลาพอหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้เกิดกับตัวผมเองน
4: ะ
7: อยู่ๆผมก็รับสายโทรศัพท์ขึ้นมาสายหนึ่งเขาบอกว่าคุณชื่อสมยงแก้วสุพรรณใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช
4: ่
7: คุณสมยงฉันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเรานี่แหละฉันเป็นพยาบาลเวรมาดูตอนเช้าฉันเป็นเวรทราบว่าคุณสมยงนำเด็กอายุ6ขวบที่ประสบอุบัติเหตุมาส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไอ้ผมรู้ตัวดีว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนี่ฉันเป็นพยาบาลคุณเป็นใครฉันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร
4: ์
7: ขอเชิญคุณมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อที่จะมาเซ็นรับรองเขาจะได้รักษาพยาบาลเด็ก
4: แล้วด็อกเตอร์ทำยังไงต่อ
7: ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปส่งเด็กแต่มันชื่อคุณนะแกก็ว่ามาผมก็บอกไปว่าชื่อสมยงแก้วสุพรรณนี่มันอาจจะซ้ำกันหลายคนก็ได้แต่ที่แน่ๆคุณผ ผมไม่ได้ส่งเด็กเมื่อคืนนี
4: ้
7: ถ้าอย่างนั้นคุณไปให้การต่อเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเพื่อเมืองขอนแก่นเองนะพูดมาอย่างนี้ถ้าคุณไม่มาที่โรงพยาบาลมาเซ็นรับรองไอ้ผมรู้เลยว่ามันเป็นข่าวลวงผมก็ตอบอย่างมั่นใจว่าผมยินดีจะไปโรงพัก
4: ครับ
7: ครับยังไงแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหน
4: ไม่เห็นมีใครว่า
7: เพราะว่าเราบริสุทธิ์ไงเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องมีสติอย่างที่ว่านะจะตื่นตระหนกตกใจอ
4: ย่างแรกก็คือมีสติ
7: มีสติ
4: แล้
7: วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เขาเขาอ้าง
4: ไต่ตรองตรวจสอบ
7: อย่าไปตรวจสอบไปเบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมาน
4: ะ
7: ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
4: จริงค่ะแล้วก็อย่าลืมเราได้ข้อมูลอะไรมาก็ช่างเอ๊ะไว้ก่อน
7: เอ๊ะไว้ก่อนแต่ผมเนี่ยเสียเงินไปแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะอีกเรื่องมันเยอะเวลาไม่พอผมคนใกล้กันอย่างคุณอ้อมเนี่ยผมนี่นะมาบอกผมที่จริงผมรู้อยู่หรอกว่ามันไม่จริงหรอกแต่ว่าด้วยความรำคาญใกล้กันไงแล้วก็เอาเงินไปให้ก็ไปสักสมาชิกให้แกก็นัดทางไลน์นะวันนั้นเงินจะออกวันนั้นเงินจะเข้าขอเตรียมเงินอะไรต่างๆผมมีอาชีพเป็นทนายความด้วยผมเองก็ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมถึงให้เงินเขาไปเป็นเพื่อนไงอยู่ใกล้กันเราห้ามแล้วนะแต่เขาไม่ฟังทีนี้ด้วยความใกล้กันแล้วก็แก้รำคาญก็ให้ไปแต่เขาก็ให้เราคืนน
4: ะ
7: ผมก็บอกเอาเมื่อไหร่แล้วจะได้สุดท้ายแกก็ทนที่เราถามบ่อยไม่ไหวแกบอกจะเอาเงินคืนไหมครับ เอาเงินคืนสิเอาเท่าไรเอาเท่าที่ผมเสียไปนี่แหละ สุดท้ายแกก็ให้มาอย่างนี้เป็นต้นนะ
4: แกก็อ้
7: าง มีทุกรูปแบบคุณอ้อมนะบางทีอ้างพ่ออ้างแม่อ้างอะไรสารพัด ฉะนั้นก็อย่างที่เราให้ฟังกันแต่ว่าขอให้มีสตินะครับแล้วก็ตรวจสอบไปยังหน่วยงาน
4: ไตร่ตรองข้อมูลให้ดีหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดถึง1441ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
7: นะครับ
4: โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ในการแจ้งความออนไลน์จะเป็นสถานีตำรวจทั่วประเทศที่เป็นผู้รับแจ้งความกับเราค่ะแต่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวเองจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในการสัมภาษณ์สื่อท่านต่อๆไปนะคะของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะวันนี้ดิฉันกาญจนาประเสริฐและดร.สมยงแก้วสุพรรณนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ับงานเพลงข้ามันลูกทุ่งจากไทยธนวุฒิค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะทิ้งท้ายกันกับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนำมาฝากกันนะคะกับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ทีเดียวยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายนะคะวางแผนการเดินทางด้วยค่ะมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อมเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านกับการอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะส่งกำลังใจถึงกันผ่านทางช่องทาง043-236-726พรุ่งนี้กลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
7: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลล์บอดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
2: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
8: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาลสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
10: edu.khonkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปพ่อเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
12: ประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: แดนนี้คงร้างไปอีกนานข้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
8: ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
7: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
1: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนเหตุพอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
10: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุ ในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
13: GMM Grammy Playlist

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเลียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปตลอดก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจากให้มีรู้ด้วยแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็เลยเยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SMEรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 พื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลารูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายสุรเชษฐ์ อภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดือนหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องได้ยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็ก150%ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 ถึงเวลา 23:59 เฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะจัดส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพกล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEV ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporation เพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard จังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEVซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และแทรคชั่นมอเตอร์ซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสถาพรมมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแต่ทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนําข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทั้งกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีขายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายประวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดยคาดว่าสถานการณ์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
14: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
15: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงบริการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาวต่างประเทศ
14: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
16: นายวิวัฒน์จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
17: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
18: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกะฟูจิมูริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทั้งนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
1: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โค้ดพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซา ในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอาหมัดดิยาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็ง1ของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจากฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG บาสเกตบอลคลับชนะไวท์ไลออนแอร์ฟอร์ส115ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะ JBB ดราก้อนวอริเออร์122ต่อ50เบนวาสแลมเมอร์ TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และบิ๊กไลออนบาสเกตบอลคลับชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไฮเบรก8ต่อ107ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์ทาวเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานี่จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้ สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมส์หนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาตัวการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันและพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีทบุตรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3-4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากำมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
22: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็ม ช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสอน้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ

0: ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วย ปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำ

0: กล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: FM 9950 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องของตัวนี่แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ยอดวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยใครบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
11: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy ของคณะเทคนิคการแพทย์วันนี้อาจารย์ไนซ์ตัวแทนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเข้ามานั่งคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมวันนี้นะคะเป็นคุณหมอออยแพทย์แผนจีนนะคะจะได้มาเล่าเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะว่าเราจะดูแลแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเราอย่างไรเมื่อเราเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมคุณหมอออยคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ไนซ์นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เมื่อพูดถึงคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินในหนุ่มสาวคนทำงานหรือว่าในวัยออฟฟิศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ดีเคยพูดว่าโอ๊ยวันนี้ทำงานหนักจังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่มากเลยแล้วก็จะมีคนข้างๆมาทักว่าอุ๊ยเป็นออฟฟิศซินโดรมแน่เลยคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็มันมีอาการหรือว่ามีที่มายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องแนะนำให้ทุกท่านก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราใช้เรียกกันว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานแล้วก็เกิดในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศเราก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการของเขานะคะหลักๆก็คือเรื่องของอาการปวดนั่นเองโดยเฉพาะการปวดบริเวณต้นคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดสะบักนะคะแล้วก็เนื่องจากเราพบอาการกลุ่มนี้มากในคนทำงานเราก็เลยขมวดเขาเข้าไปอยู่ในหมวดของคำว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นการปวดเมื่อยธรรมดาแป๊บๆก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วก็ความรุนแรงของตัวอาการปวดเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากนะคะเราจึงเรียกกลุ่มอาการกลุ่มนี้นะคะว่ากลุ่มอาการปวดจากพังผืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากอะไรนะคะก็จะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมีการหดเกร็งสะสมเป็นเวลานานนะคะจนเกิดกลายเป็นจุดกดเจ็บในร่างกายหรือสิ่งที่เราเรียกว่า trigger point นะคะก็คือจุดกดเจ็บนะคะทำให้มีอาการปวดมีอาการตึงนะคะแล้วก็ปวดร้าวไปยังบริเวณต่างๆได้นั่นเองซึ่งสาเหตุสำคัญนะคะที่เกิดอาการนี้นะคะหลักๆก็จะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อมัดนานๆจนมีอาการปวดมีอาการตึงใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อเนี่ยเขาขาดออกซิเจนพอเมื่อเวลาเราเกร็งมากๆเข้านะคะเราก็จะบางคนเกร็งแล้วลืมหายใจก็มีการอาการกล้ามเนื้อบริเวณช่วงนั้นนะคะมันก็จะเกิดจากการขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีก็จะเกิดจากก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดความเจ็บปวดบริเวณนั้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็หลังนั่นเองนะคะซึ่งในมุมมองของทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะเรียกอาการกลุ่มนี้นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกว่ากลุ่มปี้เจิ้งหรือว่ากลุ่มอาการปี้คือหมายถึงคำว่าอุดกลั้นเจิ้งหมายถึงคำว่ากลุ่มอาการเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการอุดกั้นของอะไรสักอย่างเรานึกภาพว่ามีอะไรสักอย่างไปอุดกั้นหรือไปตันก็จะทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยเกิดการสะสมใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันเป็นความปวดหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆเนี่ยไปอุดกั้นตรงนั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าถ้าภาษาจีนเราจะเรียกว่าผู้ทงเจอทงหรือว่าการไม่ฟลอร์การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก่อให้เกิดความปวดนั่นเองเพราะมีอะไรไปอุดกั้นเขาไว้อาจจะฟังดูงงๆแต่ว่าให้ลองคิดท่านคิดภาพเราว่าเราอาจจะเคยทำกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็จะเคยเห็นเนื้อไก่สมมติเป็นเนื้อไก่แล้วข้างในมันก็จะมีเส้นๆใช่ไหมคะซึ่งกล้ามเนื้อเราก็จะคล้ายๆกันมันก็จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีเป็นพังผืดนะคะที่อาจจะเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่หรือเรามีอาการเกร็งตัวเป็นเวลานานเกิดเป็นพังผืดนะคะและเมื่อเวลาที่เราใช้งานเขาเกิดการยืดเกิดการหดเกิดการยืดเกิดการหดประจำนะคะก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกล้ามเนื้อมันหดกลับมาแล้วเขาไม่สามารถจัดเส้นใหญ่ได้เหมือนปกติมันก็จะเกิดเป็นก้อนนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเวลาเรากดลงไปแล้วโอ้ตรงนี้แหละถูกต้องกดแล้วรู้สึกดีอันนี้ค่ะก็จะเรียกว่ากลุ่ม trigger point ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อนะคะในกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเลือดแฝงอยู่ด้านในใช่ไหมคะมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีกลไกการทำงานของเขาซึ่งทีนี้เนี่ยลองคิดภาพซะว่า เส้นเลือดเราเป็นเหมือนสายยางหนึ่งเส้นค่ะที่ด้านในเราก็จะมีปั๊มก็คือปั๊มหัวใจเรานี่แหละเป็นปั๊มน้ำในสายยางให้ตรงให้ฉีดออกไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้สายยางเส้นเนี้ยเหมือนมีสิ่งต่างๆไปอุดตันเขาทำให้เขาเนี่ยเกิดการไหลเวียนได้ไม่ดีเกิดการโฟลว์ได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็ไหลน้อยลงเหมือนกับเลือดเราที่ไหลเวียนได้ไม่ปกติบริเวณนั้นก็จะเกิดการซ่อมแซมได้น้อยนะคะก็แสดงว่าก็จะเกิดอาการปวดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งไอ้คำว่าไหลเวียนไม่สะดวกนี่แหละค่ะในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปทำการแก้ไขทำการรักษาเพื่อให้การไหลเวียนเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อสำคัญของอาการกลุ่มนี้เลยนะคะก็คืออาการเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรังคำว่าเรื้อรังหมายถึงว่าแรกๆเราไม่เป็นไรหรอกอาจจะปวดแป๊บๆพักเราก็หายแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเลยอะค่ะอาการปวดสะสมใช่ค่ะเขาก็จะสะสมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนบางท่านก็อาจจะปวดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปวดศีรษะมึนเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยรวมจนถึงความไม่บาลานซ์ของมวลกล้ามเนื้อเกิดตามมาได้แล้วอาการก็จะพัฒนาจนถึงขั้นรุนแรงในที่สุดนั่นเองค่ะ
3: โอ้เห็นภาพเลยนะคะท่านผู้ฟังรับฟังก็จะประเมินตัวเองได้ระดับหนึ่งเลยนะคะว่าตอนนี้ท่านฟังมีอาการลักษณะที่แบบตึงบริเวณบ่าไหล่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยคุณหมอออยบอกว่าถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นๆก็จะทำให้การรักษาเนี่ยมันง่ายแล้วไม่เรื้อรังไปยังเป็นปวดหัวแล้วก็เป็นความผิดปกติอื่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตรวจสอบตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
3: ว่าเราอยู่ในอาการนี้หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเราจะพักกันไว้ในส่วนของอาการต่างๆของออฟฟิศซินโดรมค่ะแล้วเบรกหน้าหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลรักษานะคะว่าออฟฟิศซินโดรมดูแลรักษาในมุมมองของแพทย์แผนจีนเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: คุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพอยู่หรือไม่คลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการรักษาโรคหลากหลายเช่นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูโรคทางอายุรกรรมต่างๆโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้โรคอ้วนและโรคเรื้อรังอื่นๆให้บริการรักษาด้วยหัตถการทางการแพทย์แผนจีนอาทิเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วกัวซาและยาสมุนไพรจีนนอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเพื่อประเมินสุขภาพของคุณอย่างครอบคลุมทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพคลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมให้บริการคุณสอบถามเพิ่มเติมโทร065-739-1624
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy ของคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะอาจารย์ไนซ์ตัวแทนของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดตอนนี้อยู่กับแพทย์แผนจีนนะคะคุณหมออ้อยกำลังจะมาเล่าเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายในส่วนของการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะคุณหมออ้อยเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็เมื่อกี้เราได้รู้กันไปจนถึงอาการแล้วก็กลุ่มลักษณะของอาการปวดของเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการกลุ่มนี้เนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะคือหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่าเออเรานั่งทำโรคเนี้ยมันเกิดได้จากการที่เราแค่นั่งทำงานเป็นในคนที่เป็นออฟฟิศทำงานเป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือเปล่านะคะจริงๆปัจจัยแรกอย่างแรกเลยเนี่ยการปวดในกลุ่มนี้จะเกิดจากพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะคำว่าพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องเกิดจากอะไรอย่างแรกเลยคือท่านั่งบางทีเรานั่งติดกันนั่งหลังคอมนั่งเท้าแขนหรือว่านั่งไขว่ห้างหรือแม้กระทั่งการนั่งขัดสมาธิในกลุ่มนี้ค่ะหรือตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่เราใช้โทรศัพท์เทคโนโลยีกันเป็นหลักการนั่งก้มคอดูโทรศัพท์มือถือนานๆหรือว่าแม้กระทั่งการนั่งทำงานโดยคอมพิวเตอร์เราจะมีการยกไหล่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การยกไหล่อย่างครั้งนึงเนี่ยอย่างต่ำก็ไม่ต่ำกว่า5นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันเกิดจากการเกร็งมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจัดเป็นสาเหตุหลักเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดนั้นขึ้นได้ค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือกลุ่มความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายค่ะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่แนวกระดูกสันหลังของเรามีการผิดรูปมีการคดโค้งงอหรือว่ากล้ามเนื้อของเราสองฝั่งไม่สมดุลนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มข้อที่มีการเสื่อมทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องรับโหลดหรือว่ารับแรงหรือรับภาระในการที่จะทำงานมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการปวดนะตรงส่วนนี้ได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าอุ๊ยคนนี้ปวดเพราะเกิดจากคอยืดซึ่งขาดการที่คอยืดเนี่ยมันเกิดจากสรีระของเขาหรือแม้กระทั่งปวดจากการเป็นโรคกระดูกงอกระดูกคดในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีอาการปวดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปด้วยนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็คือการบาดเจ็บนั่นเองค่ะการบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุก็ดีหรือการเล่นกีฬาก็ดีหรือว่าการใช้งานกล้ามเนื้อที่หนักเกินไปก็ดีซึ่งเวลาที่เราเจอในคลินิกอะค่ะในกลุ่มที่เป็นการบาดเจ็บเนี่ยพบค่อนข้างเยอะมากกว่าที่คิดนะคะซึ่งการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อโดยไม่ได้พักเราไปยกของหนักๆมาเป็นเวลานานๆแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บปวดแสบเสียบพลันนะคะกลุ่มเนี้ยก็จะเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือที่เราเรียกกันว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะซึ่งพอหลังจากการอักเสบหายไปนะคะก็จะยังคงความปวดทิ้งไว้อยู่นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เป็นเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะคะที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือความเครียดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายๆตัวที่ออกมาบอกว่าจริงๆเมื่อสเตรสที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้สเตรนก็คือการตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดเนี่ยร่างกายเราจะเกร็งตัวโดยอัตโนมัติ ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายิ่งเครียดนะคะแล้วเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ดีอาการเกร็งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดอาการปวดได้มากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงปัจจัยต่างๆแล้วก็เกิดถึงโรคแล้วแหละตอนนี้เราเป็นอาการในกลุ่มนี้แล้วแหละวิธีการรักษานะคะในทางของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะนิยมใช้เรื่องของการฝังเข็มกันเป็นหลักนะคะซึ่งการฝังเข็มเนี่ยค่ะมีหน้าที่นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติของเรานะคะเขาจะช่วยเมื่อเราฝังเข็มลงไปแล้วเนี่ยตัวเข็มเนี่ยเมื่อถูกฝังลงไปโดนกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นการหลั่งสารสำคัญในร่างกายค่ะซึ่งในสารกลุ่มเช่นพวกเอนโดฟินหรือว่าสารแห่งความสุขในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งสารนี้มีฤทธิ์ยับยั้งในการมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งอาการปวดหรือระงับอาการปวดนั่นเองนะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในการฝังเข็มเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะปรับการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นลดการตึงตัวแล้วก็การหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้สายยางเส้นนั้นของเราอ่ะสามารถบีบน้ำไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเรากลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะซึ่งข้อดีของการฝังเข็มเลยคืออย่างแรกเลยมันเป็นการกระตุ้นร่างกายด้วยกลไกธรรมชาติค่ะในเนี้ยเข็มที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เข็มที่มียาหรือว่ามีสเตียรอยด์อยู่ด้านในเป็นเข็มเปล่าๆเราอาศัยการทำงานของเข็มต่อกล้ามเนื้อนะคะเมื่อกล้ามเนื้อได้รับการกระตุกหรือว่าได้รับการกระทำจากเข็มแล้วเนี่ยเขาจะเกิดการจัดเรียงเส้นใยใหม่นะคะแล้วก็ส่งสารจำเป็นเมื่อสักครู่ที่ออยบอกไปนะคะแล้วก็จะเกิดการฟื้นฟูตัวนะบริเวณนั้นก็จะทำให้อาการปวดเนี่ยหายขึ้นนะคะได้ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นบันไดหมายความว่าเมื่อทำไปอาการก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะตามลำดับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาของคนไข้ที่เป็นมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือมีผลข้างเคียงน้อยค่ะในการรักษาเนื่องจากเราใช้วิธีของธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเราก็ยังมีการรักษาอื่นๆนะคะร่วมกันเช่นการรักษาที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการฝังเข็มให้ดียิ่งขึ้นเช่นการกระตุ้นไฟฟ้านะคะการกระตุ้นไฟฟ้าที่บริเวณปลายเข็มเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดนะคะได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมคือการครอบแก้วนะคะฝังเข็มและครอบแก้วเนี่ยเมื่อทำร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยการครอบแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการให้แรงดูดเนี่ยช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะลดอาการตึงเกร็งเนาะแล้วก็กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากอันนี้เป็นการรักษาแบบปลายเหตุละเพราะว่าตอนนี้เกิดโรคขึ้นมาแล้วเราทำการรักษาโรคนี้ให้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ก็คือเรื่องของการทำกายภาพบำบัดหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเมื่อเรารักษาอาการนี้หายดีแล้วก็จะป้องกันไม่ให้อาการนั้นกลับมาเป็นต่ออีกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยมีอาการปวดเรื้อรังนะคะก็ควรที่จะลองเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็ดีหรือแพทย์แผนจีนก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอออยมากเลยนะคะจะมาบอกถึงว่าสาเหตุที่จะทำให้เรามีอาการปวดคอบ่าไหล
2: ่ค่ะ
1: เกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังก็สังเกตท่านั่งของตัวเองได้เลยตอนที่ทำงานเพราะคุณหมอบอกว่าท่านั่งเนี่ยถูกต้องโอกาสที่จะเจ็บเนี่ยมันก็จะน้อยกว
2: ่
1: าท่านั่งที่แบบไม่ถูกต้อง
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องกลับมาดูท่านั่งเพราะว่าอาจารย์ไนซ์ก็คิดว่าท่านั่งสำคัญมากเลยเพราะว่าตอนที่เราทำงานไปบางทีเพลินๆ
2: ใช่ค่ะ
1: เอียงแล้วค่ะ
2: เริ่มเป๋ เริ่มเหลว
1: ก็เลยจะทำให้เกิดอาการนี้ได้ง่ายนะคะแล้วถ้ายังไงก็ตามทางแผนจีนก็แนะนำว่าการฝังเข็มก็จะช่วยได้แต่ต้องเข้ามาปรึกษาก่อน
2: ได้ใช่
1: คราวนี้เนี่ยการฝังเข็มการกระตุ้นไฟฟ้าหรือการครอบแก้วจะเป็นการพิจารณาจากคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะแนะนำแต่คนไข้ไม่ได้บอกว่าอยากทำอะไรใช่ไหมคะเราจะพิจารณา
2: จะเป็นการวางแผนร่วมกัน
1: ค่ะวางแผนร่วมกัน
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราเข้ามาพบกันนอกจากการที่คนไข้เข้ามาเล่าให้ฟังว่ามีอาการยังไงเราก็จะมีการตรวจประเมินร่างกายเพิ่มด้วยนะคะซึ่งเมื่อหลังจากตรวจประเมินร่างกายแล้วเราก็จะให้คำแนะนำว่าเราต้องการที่จะรักษากลุ่มไหนแล้วก็รักษาโดยวิธีการใดคนไข้เห็นสมควรยังไงนะคะแล้วก็วางแผนกันว่าเราจะเจอกันสักกี่ครั้งต่อสัปดาห์ดีนะคะหรือว่าเราจะต้องรักษากันไปนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ รายบุคคลค่ะ
1: อืมค่ะการดูแลรักษาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เข็มธรรมดาที่ไม่มีสารเคมีอะไร
2: ถูกต้อง
1: แต่เมื่อฝังเข็มหรือรักษาไปแล้วเนี่ยจะมีกลไกที่กระตุ้นสารที่ลักษณะของสารที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยปกป้องปัญหาความเจ็บป่วยเหล่านี้ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่3นะคะหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะ

0: พแผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการหลากหลายเช่นฝังเข็มครอบแก้วกระตุ้นไฟฟ้าการใช้ยาสมุนไพรจีนการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนโดยทีมแพทย์แผนจีนของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนท่านจะได้รับคำปรึกษาและรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอวิธีการทางแพทย์แผนจีนที่มีเอกลักษณ์หากคุณสนใจและต้องการประสบการณ์การรักษาที่ไม่เหมือนใครโปรดติดต่อเราได้ที่065-739-1624เพื่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy คณะเทคนิคการแพทย์วันนี้อาจารย์ไนซ์และสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมานั่งคุยกับคุณหมอจีนนะคะคุณหมอออยคุณหมอออยก็ได้เล่าเกี่ยวกับอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็สาเหตุที่สำคัญต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะคะในมุมมองของแพทย์แผนจีนแต่ต่อจากนี้เนี่ยคุณหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอออยเชิญเลยค่ะ
2: เมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะเรื่องว่าปัจจัยแรกก็คือเรื่องของท่านั่งหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำละกันนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะห่างไกลจากอาการกลุ่มนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเตือนตัวเองไว้เลยว่าอย่านั่งท่าเดิมนานเกินไปนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบางทีเรานั่งท่าเดิมนานเกินไปเนี่ยร่างกายเรามันก็จะเหลวเป๋วร่างกายเราก็จะมีอาการเมื่อยเอ็นซ้ายเอ็นขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเตือนตัวเองไว้เลยนะคะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยลุกเดินสักในทุกๆ30หรือ1ชั่วโมง30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลุกเดินเนี่ยจะเป็นการช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เราฟิกซ์เขาไว้อยู่ในที่ท่าเดิมนานๆจากการนั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะลุกขึ้นไปยืดเส้นหมุนหัวไหล่เบาๆนะคะหรือว่าก้มเงยเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อ2คือการจัดท่าทางให้เหมาะสมค่ะอ่ะทุกท่านที่ตอนนี้กำลังอาจจะนั่งฟังอยู่ในออฟฟิศหรือว่ากำลังนั่งฟังเนี่ยก็ตามลองดูซิว่าบริเวณเซตติ้งทำงานของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยคือถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับสายตานะคะเราจะไม่ต้องเชิดคางหรือไม่ต้องก้มหน้ามากจนเกินไปในการที่ทำงานนะคะเพราะการเชิดหน้าค้างขึ้นหรือว่าการก้มหน้าเนี่ยจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อช่วงบริเวณคอนะคะเขาจะรับภาระในการเกร็งอยู่ท่านั้นนานเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือหน้าจอของท่านเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกับระดับสายตานะคะสองเลยคือนั่งหลังตรงนะคะหลังตรงเนี่ยบางท่านอาจจะใช้เป็นเก้าอี้ทำงานระยะสเปซระหว่างหลังของเรากับพนักพิงของเก้าอี้เนี่ยอาจจะน้อยนะอาจจะมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทุกท่านลองหาหมอนนะคะเป็นหมอนรองหลังก็ได้หรือว่าหมอนใบเล็กๆเนี่ยมารองนะคะช่วงบริเวณหลังแล้วก็เก้าอี้ให้ติดกันนะคะเขาก็จะช่วยฟิกให้หลังเราเนี่ยตั้งตรงอยู่ในระดับปกติได้นะคะอย่างที่สามเลยคือเท้าต้องติดกับพื้นตอนนี้อาจารย์ไหนกำลังวางเท้าเราอย่างอัตโนมัติเลยอ่ะก็เท้าที่ติดกับพื้นนะคะจะเป็นเกิดจากอะไรมีข้อดียังไงนะคะเมื่อร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะแรงที่เกิดจากการแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะกดมาร่างกายเราเนี่ยรับน้ำหนักของร่างกายช่วงบนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 กิโลกรัมก็คือน้ำหนักกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานั่งหลังเท้าติดพื้นสะโพกเราจะตั้งอยู่ในองศาที่รับน้ำหนักของร่างกายได้พอดีแล้วเขาก็จะถ่ายเทน้ำหนักของเราให้เก้าอี้รับต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งเท้าไม่ติดพื้นสิ่งที่รับน้ำหนักทั้งหมดคือสะโพกแล้วก็หลังเอวล่างเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งเท้าติดพื้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราจัดสรีระให้ร่างกายเราถ่ายเทน้ำหนักลงมาที่เก้าอี้ได้อย่างถูกต้องนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยตอนนี้เก้าอี้ที่ทำงานมันสูงมากนะคะเท้าไม่ติดพื้นแก้ไขง่ายๆคือให้ทุกท่านหาเป็นตั่งหรือว่าเก้าอี้ตัวเล็กหรือว่าที่วางเท้าก็ดีนะคะมาช่วยวางให้เท้าเนี่ยติดพื้นได้มากขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการปรับระดับท่านั่งได้มากขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงระดับคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เราใช้จะต้องเวลาที่เรา

0: ขาก็จะไม่เกิดการบอบช้ำหมายถึงว่าเขาก็จะชินกับการรับน้ำหนักในเวลาในประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงอาการปวดก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทุกท่านอาจจะต้องไปช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราสักหน่อยลองหมุนหัวไหล่ซิใช้มือจับไปที่ศีรษะแล้วก็เอียงให้ชิดไหล่ให้หูติดกับไหล่เป็นการช่วยยืดนะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงบริเวณต้นคอของเรานะคะก็ได้เช่นกันหรือการประสานมือนะคะยืดไปด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดสะบักใช่ไหมคะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นก็จะเป็นการเปิดสะบักอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารง่ายๆที่เราสามารถทำได้เวลาที่เราทำงานน
1: ั่
0: นเองค่ะใช่ไหม
1: คะ
0: รวมไปจนถึงประสานมือไว้ที่ข้างหลังค่ะประสานมือที่ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บีบสะบักเข้าอันนี้คือการเปิดกล้ามเนื้อช่วงอกด้านหน้าบีบสะบักเข้าหากันแบบนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้เรายืดด้านหลังแล้วอันนี้เรายืดกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ค่ะซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพถ้าอยากได้คำแนะนำลองเข้ามาปรึกษากันที่คลินิกให้คุณหมอช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วว่าท่าทางถูกต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดอาการที่เริ่มปวดเมื่อยแล้วล่ะเราช่วยตัวเองยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะแนะนำเป็นการประคบร้อนนะคะหาเป็นกลุ่มลูกประคบร้อนหรือว่าแผ่นประคบร้อนเนี่ยเอาผ้าขนหนูเนี่ยเอาผ้าขนหนูเนี่ยพันรอบสักหนึ่งรอบเพื่อป้องกันการร้อนจนทำให้ผิวหนังบาดเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็ประคบไปนะบริเวณที่มีอาการปวดนะคะความร้อนตัวเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดอาการปวดเฉียบพลันได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนมองข้ามให้หลีกเลี่ยงความเย็นคำว่าความเย็นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เครื่องปรับอากาศเขาจ่อหลังเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเปิดพัดลมเนี่ยถ่อหน้าเราอยู่หรือเปล่านะคะการหลีกเลี่ยงความเย็นเนี่ยนะคะเกิดจากเพราะเหตุใดเพราะว่าความเย็นนะคะจะไปส่งผลในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยความเย็นสามารถส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งได้มากกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอาการเกร็งลมปานและเลือดไหลเวียนติดขัดก็จะทำให้มีอาการปวดได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอากาศหลีกเลี่ยงความเย็นถ้าเรานั่งใต้แอร์ก็อาจจะต้องเปิดแอร์ให้หมุนไปทางอื่นให้ไม่ตกลงตัวเราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงความเครียดไปนะคะก็อยากให้ลองหาวิธีจัดการความเครียดในแต่ละวันนะคะเข้าใจว่าหลายๆท่านทำงานอาจจะเครียดอยู่แล้วพอหลังจากเสร็จงานปั๊บลองหาเวลาให้ตัวเองออกไปเดินจ็อกกิ้งหรือว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบผ่อนคลายความเครียดนะคะอาการปวดก็จะได้ไม่กลับมาเกิดซ้ำนั่นเองค่ะ
1: อันนี้เป็นการดูแลต
0: ั
1: วเองคือตั้งแต่ป้องกันเลย
0: ใช
1: ่ที่หมอเล่าให้ฟังป้องกันก็คือลักท่าทางในการทำงานแล้วก็ปรับให้ถูกต้องมีหมอนหนุนที่เก้าอี้เท้าติดพื้น
0: ใช่
1: คีย์บอร์ดให้พอดีกับระดับแขนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: คือป้องกันเลย
0: ใช่แ
1: ต่ยังไงก็ตามบางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยอาจจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นเช่นการออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากจะมาปรึกษาทางแพทย์แผนจีนก็สามารถที่จะเข้ามาได้เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดมในระดับไหนเก
0: ิ
1: ดจากสาเหตุอะไรป้องกันยังไงดูแลยังไงแล้วแพทย์แผนจีนก็จะช่วยด้วยการฝังเข็มการติดตั้งไฟฟ้าการครอบแก้วต่างๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอจะเข้ามาได้ยังไงนะคะคุณหมอ
0: ค่ะก็สามารถเข้ามาพบแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะคะกันได้ที่คลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือถ้าท่านไหนที่ต้องการทำนัดล่วงหน้าหรือว่าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0657391624ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ0657391624หรือทักไลน์มาได้นะคะที่ @tcmamskku ค่ะ
1: ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอออยมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมซึ่งหลายคนก็เป็นอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะป้องกันหรือว่าจะรักษาหรือจะมีใครช่วยเรามาแนะนำดูแลซึ่งศาสตร์ของแผนจีนก็จะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาเพื่อให้ปรับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการป้องกันการรักษาในระยะสั้นระยะยาวต่างๆคุณหมอจะแนะนำได้นะคะแล้วถ้าเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ปรึกษาได้ด้วยนะคะเพราะว
0: ่
1: าไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียวอาจจะมีความไม่สบายอย่างอื่นก็สามารถเข้ามาปรึกษา
0: ใช่ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอออยมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนริกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะฮะในการผลิตรายการนะครับคุณมณิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเลิศเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ากับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49รายหนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวณรนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอชัยวานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอโคกโพชัยอำเภอชนบทอำเภอหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยบดีอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทรายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแหลงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอประทายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอสะเต็ดอำเภอลำปลายมาสอำเภอบ้านด่านอำเภอละหันทรายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอปุณณ์อำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอคลองหอยโขกอำเภอนามหม่อมอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริง อำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมะยออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีมราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่ PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้ว
7: และทาง Facebook Live ของ4สถานีค่ะวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับดิฉันกรกนกยิปพิกุลนะคะพร้อมด้วยคุณบรรหารทองน้อยควบคุมเสียงและ Facebook Live นะคะวันนี้สวทภาคกลางรับหน้าที่เชื่อมโยงรายการค่ะแล้วก็ทีมช่างเทคนิคทุกสถานีนะคะเราอยู่พร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันในแต่ละช่วงแต่ละตอนเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะคะทางภาคใต้กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณรลิชาคะ
8: ค่ะพี่นกวันนี้นะคะภาคใต้ก็ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มีแจ้งเตือนจากปภค่ะมีเซบอดแคสนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ส่วนข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะนายกสมาคมท่องเที่ยวนราธิวาสค่ะก็ห่วงใยนะเหตุความไม่สงบจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศนะคะก็เสนอรัฐบาลเนี่ยยกระดับความปลอดภัยหนุนเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้นะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโกลกค่ะมีการบูรณาการกำลัง3ฝ่ายนะคะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุควบคุมอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน นะส่วนปภ.จังหวัดกระบี่นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีการส่งเซบอดแคสแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเมื่อเช้านี้ให้อพยพแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจเข้มนะคะเรือขนส่งน้ำมันทางทะเลก็เดินหน้าที่จะปราบปรามในเรื่องของน้ำมันเถื่อนค่ะสร้างความเป็นธรรมในตลาดพลังงานนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะวันนี้นะคะมีมาฝากกันในเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะในโรงเรียนอนุบาลตรังนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ภาคใต้นำมาฝากกันก็คือช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยมีมาฝากกันในเรื่องของครม.ค่ะอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนแล้วก็จดจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ 0.01ถึง30มิถุนายน2570เลยนะคะก็หนุนการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวที่ทางภาคใต้จะนำมาฝากกันนะคะ
7: ค่ะขอบคุณทางภาคใต้นะคะทางภาคอีสานนะคะก็มีข่าวสารทางจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็บึงกาฬในส่วนทางภาคเหนือนั้นนะคะก็มีทั้งของจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานลำปางเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะส่วนภาคกลางก็ต้องเรื่องของการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าที่สมุทรปราการสธนช.ก็เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะควบคู่กับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออกตำรวจสอบสวนกลางทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอานาบอลิกสเตียรอยเถื่อนกลางกรุงนะคะยึดของกลางกว่า50ล้านบาทแล้วก็รู้จักแปลสีประกาศของอินเตอร์โพลไม่ใช่ทุกสีจะเป็นหมายจับค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนชั่วโมงที่2นะคะวันนี้ช่วงสนทนาจับข่าวมาคุยภาคกลางนำเรื่องของงานโหดโลกโหมดฮาร์ดปรับตัวอย่างไรนะคะปรับตัวปรับใจอย่างไรในส่วนของช่วงเตือนภัยขยายประเด็นค่ะภาคเหนือจะมีครม.ไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางวันนี้จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์การเกษตรมีการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรสร้างอาชีพยั่งยืนระหว่างที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะรายละเอียดกันแต่ละช่วงแต่ละตอนใน2ชั่วโมงของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยค่ะ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชสถิตาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
1: ข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยนะคะเราไปภาคแรกกันที่อีสานกันเลยนะคะติดตามข่าวสารกับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะ
2: ค่ะของทางภาคอีสานวันนี้นะคะในช่วงข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวจากทั้งท้องที่และท้องถิ่นของทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ทางจังหวัดเลยแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้มีการจัดประชุมกรมการจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่6แล้วนะติดตามการขัดเคลื่อนแนวนโยบายสำคัญของทางภาครัฐบาลพร้อมกับมอบรางวัลนายอำเภอและปลัดอำเภอดีเด่นค่ะบรรยากาศอยู่ที่ห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของทั้งจังหวัดนะคะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยมีทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอทั้ง26อำเภอครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยก่อนการประชุมนะคะท่านผู้ว่าก็ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา93วินาทีค่ะเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับการนำกล่าวคำปฏิญาณตนข้าราชการจังหวัดขอนแก่นจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงดำรงตนแบบพอเพียงค่ะและก็มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นและประหลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบนี้นะคะพร้อมกับแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในการประชุมในครั้งนี้และก็ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของทางจังหวัดนั่นก็คือผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีนี้ค่ะแล้วก็รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ของจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมค่ะพร้อมทั้งหารือสถานการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพร้อมทั้งสำนักงานชลประทานที่6นะคะก็ร่วมรับฟังรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละเพื่อใช้ประกอบกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดในทุกๆมิตินอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการลดการใช้ทรัพยากรผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็การรับบริจาคโลหิตสถานการณ์ตลาดแรงงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็สถานการณ์โรคในพื้นที่ด้วยค่ะตลอดจนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมรวมถึงการเฝ้าระวังการควบคุมโรคระบาดในสัตว์เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำไปสู่ระดับยกระดับการเป็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศในการประชุมกรมการจังหวัดในครั้งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีหัวหน้าส่วนราชการมาครบทั้ง26อำเภอโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการของทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะท่านผอ. อาชิรยามังธานีและท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นของเราด้วยค่ะคุณแม่ทรงนะคะซึ่งก็อยู่คู่กันนะคะและก็มีการนำเสนอเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่นะคะให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบในครั้งนี้ด้วยค่ะในงานนี้นะคะท่านผู้ว่าก็ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 6.1 แสนล้านบาทก็6แสนบาทค่ะขออภัยเพื่อเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่าที่มาทำร้ายค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่ผ่านมานะคะพร้อมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าที่ทำร้ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะงานนี้นะคะก็มีท่านโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนัก นายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยค่ะโดยในการในกรณีของอัคคีภัยนะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด3หลังนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่อำเภอหนอง2ห้องรวมแล้วกว่า 500,000 บาทค่ะโดยประมาณนะนอกจากนี้ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายทั้งหมด2รายในพื้นที่อำเภอภูเวียงแล้วก็อำเภอชุมแพตามที่ได้มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ในดีเจอ้อมได้แจ้งไปนะคะทั้ง2อำเภอเนี้ยซึ่งจังหวัดขอนแก่นก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เร่งช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยนายพระดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเงินทุนช่วยเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 บาทนะคะส่งผลให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นวงเงินรวมกว่า611,000 บาทค่ะทั้ง2รายนะทั้ง2รายการนะคะสะท้อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลในการที่จะเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถก้าวผ่านความเดือดร้อนแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างโดยปกติโดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นการมอบทั้งกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์นะคะให้สำหรับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกันในพื้นที่อำเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยนี่แหละโดยทางจังหวัดเลยน่ะมีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินนะโดยบังคับใช้คำพิพากษาศาลฎีกาทวงคืนพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐค่ะบรรยากาศนี้อยู่ที่วัดร่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะนายพัฒพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเจริญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองพื้นป่าและที่ดินของรัฐในเขตวัดร่มโพธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินเพื่อดำเนินการทวงคืนพื้นที่ของรัฐแล้วก็บังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดค่ะโดยนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็มอบหมายให้นายกิติคุณบุญคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนูเทพฤทธิรือชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะคะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่และพื้นถิ่นร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเป็นการประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเรียบร้อยการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี60ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีคำสั่งให้ผู้ครอบครองออกนอกพื้นที่โดยก่อนปฏิบัติการก็ได้มีการประชุมบูรณาการระหว่างท่านผู้ว่าของทางจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็กรมบังคับคดีนะคะเพื่อที่หาแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนะส่วนกรมป่าไม้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้มีการร่วมบูรณาการร่วมกันกับทางตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรฝ่ายปกครองทหารและก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะส่วนที่กำลังปฏิบัติงานโดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น9โซนรวมแล้ว99จุดโดยในระยะแรกนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าติดตามประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นบริวารของวัดนะคะในพื้นที่วัดให้รับทราบสิทธิ์และก็หน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลพร้อมกำหนดระยะเวลา1อาทิตย์เนี่ยเตรียมขนย้ายทรัพย์สินออกนอกพื้นที่นี้นะคะนอกจากนี้ยังมีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้างรวมถึงข้อมูลบุคคลที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่เพื่อให้ประกอบการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนบรรยากาศในการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีการต่อต้านแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีโดยแนวทางในการดำเนินงานเน้นการสร้างความเข้าใจและการเจรจาภายใต้หลักรัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์นะรัฐศาสตร์ก็คือภาคประชาชนคนเราทุกคนเนาะนิติศาสตร์ก็คือภาคกฎหมายเนาะเพื่อลดความขัดแย้งเนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับศาสนาและก็ชุมชนในพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดีเจเล่าไปเนี่ยก็ย้ำว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นที่สุดแล้วและรัฐมีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของรัฐไม่สามารถถูกครอบงำโดยมิชอบได้ในขณะเดียวกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะเข้าตรวจสอบข้อมูลของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่อ้าวมีชาวต่างชาติด้วยคุณผู้ฟัง ทั้งในด้านการถือวีซ่าสถานะการอยู่อาศัยให้เป็นไปตามกฎหมายและก็หลังจากมีข้อกังวลว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งพักพิงของบุคคลต่างชาตินะคะก็อาจจะเกี่ยวกับการกระทำความผิดบางกรณีสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะหากพ้นกำหนดระยะเวลา1อาทิตย์ตามที่แจ้งแล้วเนี่ยผู้ครอบครองยังอยู่ในพื้นที่อยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามมาตรการอย่างทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกส่งไปที่กรมบังคับคดีเสนอต่อศาลซึ่งอาจนำไปสู่การออกหมายจับตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปขณะที่ทางกรมป่าไม้ก็จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่และอยากจะฝากบอกว่าดำเนินการทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนของทางกฎหมายแล้วเราอยู่ภายใต้กฎหมายกรอบรัฐธรรมนูญเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทำไปเถอะนะหากต้องการประวิงหรือต้องการแบบผ่อนปรนหรืออยากจะคุยยังไงก็เข้าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะตามที่ตัวดีเจอ้อมได้แจ้งหน่วยงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะพูดตอนนี้จะทันไหมล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ของภาคอีสานนะคะจะพาทุกท่านไปกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะโดยทางบึงกาฬนะก็ได้มีโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและชีประจำปีนี้ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรสัญจรครั้งที่7ค่ะไหนๆเราก็มาอยู่ที่เรื่องพระเรื่องโยมกันแล้วนะคะทางบึงกาฬก็เรื่องพระเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีร่วมกับคณะกัลยาณมิตรก็คือพ่อออกแม่ออกนะคะของทางบึงกาฬนั่นแหละก็ได้ไปบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบึงกาฬและคณะกัลยาณมิตรสัญจรหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคัดกรองความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพภาวนาวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงนะคะซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพระวชิระศาสนคุณเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬฝ่ายยุติธรรมค่ะเจ้าอาวาสวัดเนินแสงทองและก็พระเถรานุเถระสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเจริญความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีนายสมหวังเอื้ออารีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายจินางจิดาภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดบึงกาฬมีทั้งแพทย์มีทั้งเภสัชกรมีทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์หัวหน้าส่วนราชการอสมที่เข้ามาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีนอกจากนี้ยังมีโรงทานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลบึงกาฬด้วยค่ะทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรมและความสงบสุขของสังคมการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีก็ขณะนี้นะคะก็เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนอย่างจริงจังทางนายแพทย์พระมรดรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬก็ได้ในนามของผู้คณะจัดงานในครั้งนี้ก็ได้บอกว่าโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีและกัลยาณมิตรเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่พระภิกษุสามเณรและแม่ชีกว่า 4,000 รูปค่ะซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้สามารถดำรงสมณเพศและก็ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยรูปแบบการให้บริการเป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยการให้คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทางและก็กัลยาณมิตรอีกกว่า80ท่านนะคะมาร่วมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางมากกว่า18คลินิกเพื่อให้บริการครอบคลุมอย่างเช่นคลินิกคัดกรองสุขภาพทั่วไปและก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นคลินิกจักษุหรือ ENT นะคะหูคอจมูกคลินิกทางเดินปัสสาวะคลินิกกระดูกและข้อคลินิกระบบประสาทกล้ามเนื้อและการนอนหลับค่ะในทั้งนี้นะคะก็มีคลินิกโรคปอดแล้วก็คลินิกทางเดินหายใจคลินิกทันตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือดแล้วก็คลินิกฝังเข็มคลินิกแผนจีนนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกด้านนะคะก็ได้ให้คำแนะนำแบบครอบโดยองค์รวมนะคะดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างแท้จริงค่ะของทางจังหวัดบึงกาฬค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงแรกนะคะของทางภาคอีสานขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณกัญจนาประเสริฐที่นำข่าวทางภาคอีสานมาให้นะคะเราไปขึ้นเหนือกันนะคะวันนี้คุณไอรดาเชื้อเมืองผ่านก็ส่งข่าวมานะคะข่าวแรกเป็นท่าอากาศยานลำปางประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานลำปางเต็มรูปแบบประจำปี2569เมื่อวานนี้นะคะที่ท่าอากาศยานลำปางมีการจัดประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานลำปางเต็มรูปแบบประจำปี2569ในสถานการณ์จำลองกรณีอากาศยานประสบเหตุภายในบริเวณท่าอากาศยานและมีการละเมิดมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดอากาศยานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนะคะที่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินชั้น1ท่าอากาศยานลำปางค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแทรกแซงโดยมิชอบได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางตามแผนเผชิญเหตุซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำคัญด้านความปลอดภัยของการบินพลเรือนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบมีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ณท่าอากาศยานลำปางโดยจะจำลองสถานการณ์จริงเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและประชาชนต่อระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินนะคะไปเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบูรณาการความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ในพื้นที่เดินหน้าแผนจัดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายในวัดและสถานที่ต่างๆรวม30แห่งทั่วจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยพิบัติเข้าสู่ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นโครงการนำร่องระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงของประเทศที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยนายโสรกัยใจมั่นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนายสายยันชัยยศผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายและคณะสงฆ์เชียงรายร่วมกันหาแนวทางนะคะวางแนวทางขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งพร้อมกับสำรวจพื้นที่ใกล้รอยเลื่อนมีพลังอย่างรอยเลื่อนแม่จันโดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่วัดเนื่องจากว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมไม่มีสิ่งรบกวนสัญญาณทำให้เซ็นเซอร์ระบบไฮเอ็นและโครงสร้างสถานีขนาดประมาณ 2x3 เมตรถึง 3x3 เมตรสามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการนี้มุ่งเน้นการดักจับคลื่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาลาวหรือจีนตอนใต้รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและกรุงเทพมหานครซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแผ่นดินไหวจะวิ่งผ่านจังหวัดเชียงรายเป็นจุดแรกระบบนี้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังกรุงเทพมหานครได้ประมาณ 2-3 นาทีช่วยเพิ่มเวลาในการอพยพประชาชนจากตึกสูงและการสั่งหยุดรถไฟความเร็วสูงและการเตรียมระงับกิจกรรมเสี่ยงต่างๆได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันข้อมูลค่าวิศวกรรมที่จะได้ถูกนำไปออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ต้านทานแผ่นดินไหวในระดับตำบลและหมู่บ้านของเชียงรายโดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณปี2570มีระยะเวลาดำเนินงาน3ปีแบ่งเป็นเฟสการติดตั้งเครื่องมือและเฟสการพัฒนาแบบจำลองโปรแกรมเพื่อลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตนะคะไปที่จังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่มีการเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยกระดับความพร้อมรับมือกับฤดูฝนปี2519เมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเวียงโกสายสารกลางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยใช้รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบบัญชาเหตุการณ์การสื่อสารการบูรณาการทรัพยากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนต่างๆให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการฝึกประจำปีงบประมาณ2569กำหนดให้มีการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ในวันที่7กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ภายใต้สถานการณ์จำลองกรณีอุทกภัยเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสื่อสารหลักและการสื่อสารสำรองรวมถึงการประสานการปฏิบัติระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปผลและนำข้อเสนอแนะแนวนะคะแนะนำไปปรับปรุงแผนรับมือภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไปที่จังหวัดน่านนะคะชลประทานก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำนะคะเริ่มเปลี่ยนสีหลังฝนตกหนักตอนบนเตรียมยกบานระบายเร่งระบายน้ำนะคะจังหวัดน่านได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะโดยพบว่าปริมาณน้ำฝ่ายน้ำยาวตำบลผาทองอำเภอท่าวังผาเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นเข้มและมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุว่าเกิดจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ตอนเหนือของตัวฝายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำยาวนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำฝายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการยกบานระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำและรองรับปริมาณน้ำเหนือก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่น้ำลุ่มต่ำนะคะประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ขอให้ประชาชนที่บ้านเรือนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำลำน้ำยาวและเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลผาทองรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอท่าวังผาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของที่สูงขึ้นที่สูงนะคะหากประเมินว่ามีความเสี่ยงหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถที่จะประสานงานได้ที่องค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าแจ้งสายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ค่ะช่วงนี้ส่งไปที่ภาคใต้กันต่อเลยนะคะเราไปติดตามข่าวสารทางภาคใต้กันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างวันนี้นะคะกับคุณรัลิชายินดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะภาคใต้นะคะเรื่องแรกเนี่ยมีเรื่องของนายกสมาคมท่องเที่ยวนราธิวาสนะคะก็ห่วงใยเหตุความไม่สงบในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยจะกระทบต่อความเชื่อมั่นนะคะก็มีการเตรียมเสนอรัฐบาลค่ะยกระดับความปลอดภัยนะคะหนุนเศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อค่ะโดยนายนิวัฒน์จิระวิทย์ค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ชายแดนด้วยนะคะโดยนายนิวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะโดยเฉพาะเหตุลอบวางระเบิดนะคะสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลาเมื่อวันที่28มิถุนายน2569เนี่ยรวมไปถึงเหตุลอบวางระเบิดในบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสะปอมค่ะฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นะคะโดยชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันก็ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ ทั้งนี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุจังหวัดนราธิวาสก็เริ่มที่จะมีสัญญาณเชิงบวกนะคะด้านของการท่องเที่ยวก็เห็นได้จากการจัดการแข่งขันนะคะไตรกีฬานราธิวาส2026เนี่ยปีที่2นะคะบริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวนะคะเขาตันยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาค่ะนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยก็สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดนะคะในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมชายแดนด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ด้านของความมั่นคงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศการเดินทางชะลอตัวลงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศนะทั้งโรงแรมร้านอาหารการค้าชายแดนแล้วก็การเดินทางและบริการท่องเที่ยวต่างโดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนะคะก็บอกว่าภาคเอกชนเนี่ยเข้าใจนะคะข้อจำกัดของสถานการณ์ในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งร่วมมือกับทุกหน่วยงานค่ะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือการสร้างหลักประกันด้านของความปลอดภัยให้ชัดเจนนะคะทั้งต่อประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางคมนาคมจุดท่องเที่ยวสำคัญค่ะด่านพรมแดนนะคะที่พักแล้วก็พื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวจะมีการเดินหน้าได้นะคะต้องอาศัยความเชื่อมั่นด้านของความปลอดภัยนะคะภาคธุรกิจไม่ได้ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าต้องการเห็นมาตรการที่ชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะมั่นใจว่านราธิวาสเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ผู้คนก็เป็นมิตรด้วยนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะดูแลผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดค่ะสำหรับทิศทางต่อจากนี้นะคะภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ยังคงหวังว่าการดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนนะคะให้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยมาบดบังความสวยงามของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันค่ะก็คือเรื่องของอำเภอสุไหงโกลกนะคะได้มีการบูรณาการกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะควบคุมความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายสูปิยันแดมเมาะเลงค่ะนายอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญค่ะปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอส.นะคะชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกค่ะบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารค่ะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินนะคะกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกค่ะมูลนิธิต่างๆนะคะก็ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจำลองสถานการณ์นะคะเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยได้ทบทวนลำดับขั้นตอนของการทำงานรวมไปถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบต่อชีวิตค่ะทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของฝนตกกันบ้างนะคะเมื่อเช้านี้ในทางด้านของปภ.จังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการส่งแซลบอดแคสต์ด้วยนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยเมื่อเช้านี้ค่ะ 9:00 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 เนี่ยจนถึงช่วงเช้านะคะก็ครอบคลุมในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยานะคะอำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอลำทับด้วยซึ่งจากการติดตามนะคะสถานการณ์เนี่ยก็พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่นะคะตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ บริเวณน้ำตกห้วยโต้เนี่ยก็มีน้ำนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่จะล้นตลิ่งนะคะหากว่ายังคงมีปริมาณฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยนายธีรศักดิ์ทองมาศค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะก็บอกว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการส่งเซลบอดแคสต์นะคะไปยังพี่น้องประชาชนตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปริกค่ะมาจนถึงตำบลกระบี่ใหญ่เขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็เป็นพื้นที่รองรับน้ำนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ด้วยนะคะก็บอกว่าเซลบอดแคสต์เนี่ยส่งไปนะคะไม่มีลิงก์หรือว่าอะไรแนบไปเด็ดขาดนะคะถ้าว่าพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแล้วก็เป็นมีลิงก์แนบเนี่ยจะให้สันนิษฐานได้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ต้องระวังกันด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์แบบนี้ทีนี้มาดูกันอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการบูรณาการนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปค่ะตรวจเข้มนะคะในเรื่องของเรือขนส่งน้ำมันทางทะเลค่ะก็ได้มีการเดินหน้าปราบปรามน้ำมันเถื่อนนะคะสร้างความเป็นธรรมในตลาดพลังงานด้วยโดยสำนักงานพัฒนาบำรุงรักษาค่ะตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีท่านรองผู้ราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะรวมไปถึงท่านรองผอ.สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนาวาเอกณัฐพลศิลป์พูนผลค่ะแล้วก็ข

0: แบบนี้นะคะหลีกหนีไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่ามีการเพาะพันธุ์นะคะของยุงลายเกิดขึ้นนะคะก็เป็นพาหะของไข้เลือดออกด้วยนะคะโดยทางด้านของโรงพยาบาลตรังเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมสื่อสารค่ะความเสี่ยงแล้วก็การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะในโรงเรียนอนุบาลตรังค่ะโดยนายแพทย์สมบัตินะคะสะทนสวภาคค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังนะคะก็บอกว่างานป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลตรังเนี่ยร่วมกับงานป้องกันควบคุมโรคของเทศบาลนครตรังนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ลงไปจัดกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายค่ะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะก็ขอความร่วมมือสถานศึกษาเนี่ยร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะกำจัดเพาะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็ลูกน้ำนะคะยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาด้วยก็คือมี3มาตรการเก็บก็คือสกัดยุงลายเก็บบ้านนะคะทำความสะอาดห้องเรียนให้เป็นระเบียบโปร่งโล่งแล้วก็ลดจุดอับสายตานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงค่ะเก็บขยะนะคะทิ้งถังขยะให้ลงถังแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดด้วยโดยเฉพาะขยะที่มีภาชนะขังน้ำได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็เก็บน้ำเนี่ยปิดฝาภาชนะนะคะเก็บน้ำให้มิดชิดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำที่ขังเนี่ยตามกระถางหรือว่าแจกันสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะทุกๆ7วันด้วยนะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยก็เป็นพาหะของไข้เลือดออกนะคะก็อันตรายมากๆเลยอันนี้ก็เป็นข่าวสารภาคใต้ที่นำมาฝากกันค่ะคุณฟังคะ
1: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยภาคกลางนะคะภาคกลางเริ่มต้นกันด้วยกรมควบคุมมลพิษก็เฝ้าติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าสมุทรปราการเมื่อวานนี้นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์มอบหมายกองตรวจมลพิษติดตามเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าชื่อบริษัทวูลไทยอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดเลขที่189/30-31หมู่5ตำบลซอยวัดใหญ่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ 23:45 นเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปิดทางเข้าฉีดน้ำลดความร้อนที่สะสมตัวในพื้นที่เกิดเหตุจนสถานการณ์ดีขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่เกิดเหตุผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท้ายลมตรวจไม่พบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้จางลงบนกลิ่นเผาไหม้นั้นจางลงนะคะจนไม่ส่งผลกระทบแล้วแล้วก็คาดว่าวันนี้ก็คือสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติกรมควบคุมมลพิษก็ได้ประสานและให้เจ้าหน้าที่แนะแก่ท้องถิ่นนะคะในการจัดการน้ำเสียและกากของเสียที่ตกค้างในพื้นที่เกิดเหตุต่อไปค่ะสธนช.นะคะเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโญควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากเขตเศรษฐกิจตะวันออกนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่าปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ผลและทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตอนออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางราชการโดยพิจารณางดหรือว่าลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอริกสเตียรอยด์เถื่อนกลางกรุงยึดของกลางกว่า50ล้านบาทต ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันจับกลุ่มนายอภิวัฒน์อายุ39ปีตามหมายค้นศาลอาญาพระโขนงกระทำความผิดฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตยาขายยาที่

0: ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยพัฒนาการ51แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานกับสำนักงานอย.นะคะให้สืบสวนขยายผลและหาแหล่งผลิตจำหน่ายยาอนาบอริกสเตียรอยซึ่งเป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายที่มักถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ในวงการนักกล้ามและฟิตเนสจนสืบทราบว่ามีเครือข่ายลักลอบผลิตยาอยู่ภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน2จุดผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาสเตียรอยชนิดฉีดและชนิดรับประทานนะคะยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนยาเม็ดรอการบรรจุสารเคมีของเหลวขวดบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมของกลางทั้งสิ้นกว่า 536,691 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทพฤติการของผู้ต้องหาคือได้สั่งซื้อส่วนผสมสารตั้งต้นและบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่างๆมาลักลอบผสมและบรรจุเองภายในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอย.และกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานเพื่อส่งขายให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทำมาแล้วประมาณ3ปีทั้งนี้พบประวัติผู้ต้องหาเคยถูกจับในความผิดลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่ยังกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีความตามกฎหมายต่อไปนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่าตลอดข้อกล่าวหานะคะก็เป็นการรับสารภาพแล้วมาส่งท้ายด้วยเรารู้จักสีกัน8สีของอินเตอร์โพลไม่ใช่ทุกสีจะเป็นหมายจับนะคะหลายคนเข้าใจว่า Red Notice หรือว่าหมายจับสากลแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ Red Notice เป็นเพียงประกาศแจ้งเตือนของอินเตอร์โพลนะคะหรือว่าตำรวจสากลเพื่อขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการติดตามหรือว่าจับกุมชั่วคราวบุคคลที่ทางการของประเทศผู้ร้องขอต้องการตัวเพื่อดำเนินกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนการจะจับกุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่ว่า Red Notice แล้วทุกประเทศต้องจับกุมทันทีนะคะนอกจากนี้แล้วอินเตอร์โพลก็ยังมีประกาศอีกหลายสีซึ่งแต่ละสีมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะสีน้ำเงินนะคะหรือว่าฟ้าเข้มนะคะน้ำเงินนี้ติดตามข้อมูลบุคคลสีเขียวแจ้งเตือนผู้มีพฤติกรรมอันตรายสีเหลืองติดตามคนหายหรือว่าระบุตัวบุคคลสีดำระบุตัวศพสีส้มแจ้งเตือนภัยคุกคามร้ายแรงสีม่วงแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบการก่อการอาชญากรรมสีขาวติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะนอกจาก8สีข้างต้นนี้แล้วยังมี Interpol and Security Council Special Notice คือประกาศพิเศษสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นประกาศร่วมเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของ UN อย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายต่างๆความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประกาศของ Interpol จะช่วยให้เราแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและไม่เข้าใจผิดว่าทุกประกาศคือหมายจับค่ะเราก็เข้าใจกันนะคะว่าไม่ใช่มีสีแดงแล้วก็คือหมายจับไม่ใช่นะคะก็ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็เรามีความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้นะคะใครที่พบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะแล้วก็แจ้งสามารถแจ้งข่าวสารกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้นะคะกรณีที่เราได้ยินเรื่องของลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะมีการขนยาก็ติดตามข่าวสารกันว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวข่าวสารก็จะคลี่คลายออกมาให้รับทราบกันค่ะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะการรับส่งหรือว่ารับสิ่งของใดๆเราต้องอย่าไว้ใจใครนะคะช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะ
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อ ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตอนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวและอาจารย์ผลิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทภาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boatแก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือ School Boatและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสคูลโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอชัยวานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวานรนิวาสอำเภอบริชภูมิอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครอำเภอกำมะลาสายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอวัชบุรีอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลงนกทาอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอประทายอำเภอโนนสูงอำเภอห้วยแถลงอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสีขาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอตะโหมดอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่นางอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอบันเดนสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกจากทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนปกคลุมกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาบางแคหนองแขมหนองจอกบริเวณจังหวัดปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาจอมทองภาษีเจริญบางแคหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนธนบุรีบางกอกใหญ่บางรักบางคอแหลมคลองสานราชบูรณะหลังจากนั้นเวลา30หลังจากนั้นเวลา 15:30 นถึง 16:00 นคาดว่าจะขยายตัวปกคลุมเพิ่มบริเวณเขตคลองสามวาจอมทองภาษีเจริญธนบุรีบางกอกใหญ่บางรักบางคอแหลมคลองสานราชบูรณะคลองเตยสาทรยานาวาปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครบริเวณจังหวัดสมุทรปราการหนองจอกปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชสัจธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้นะคะจะนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามรับฟังกันนะคะในประเด็นงานโหดโลกโหมดฮาร์ดปรับตัวปรับใจอย่างไรนะคะต้องขอบคุณพอดแคสต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาฝากกันนะคะไปติดตามรับฟังรับชมกันกับช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะ

0: องทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
1: โลกในสังคมต่างๆเหล่านี้เรามีอะไรที่เรามีคอนเท็กซ์ต่างๆที่มันบีบพฤติกรรมของเราทำให้ตัวซอฟต์สกิลอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยาก
2: ปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเราเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะว่างงานบ้างคะอาจารย์เด็กจบใหม่ที่จะต้องมีเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดแรงงานอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะมีซอฟต์สกิลในด้านไหนบ้างคะอาจารย
1: ์การที่เราจดจ่อกับอะไรบางอย่างมันทำได้ยาก
2: ถ้าเราเป็นองค์กรนะคะองค์กรควรจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างให้เข้ากับแรงงานในที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเด็กบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับในเรื่องขององค์กรมันก็นำไปสู่การที่เขามีความคิดว่าอยากจะลองก้าวเข้าสู่กิกอีโคโนมีหรือว่าการทำงานแบบฟรีแลนซ
1: ์มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียต่างคุณต้องตื่นตัวตื่นตัวในการที่จะปรับโปรเจกต์ให้กับชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: ตอนนี้ตลาดแรงงานในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วถือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเราเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะว่างงานบ้างคะอาจารย
1: ์จริงๆเรื่องของการว่างงานเนี่ยมันถ้าพูดถึงในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่สภาวะที่เป็นสภาวะของประเทศไทยประเทศเดียวเนาะมันเป็นอาจจะเป็นสภาวะของเศรษฐกิจของโลกเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจทั้งโลกเลยอยู่ในสภาวะขาลงนะที่อยู่ในสภาวะขาลงก็เพราะว่าความไม่เชื่อมั่นในระบบทั้งเงินตราทั้งรูปแบบของการค้าต่างๆเงี้ยนะแต่ถ้าเราจะมองในมุมบวกเนี่ยอย่างสมัยเนี้ยเรามีงานอะไรที่หลากหลายมากมายเลยเนาะอย่างเช่นงานในทำงานในร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนาะทำงานในร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเพียงแค่คุณอาจจะไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้ใช่ไหมฮะอาจจะจบในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งนะเป็นใบอนุปริญญาหรืออะไรก็ได้นะแล้วคุณก็มีประสบการณ์บางอย่างนะหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับ soft skill น
2: ะ
1: หรือการอยู่ร่วมกับผู้คนเนี่ยการความยิ้มแย้มแจ่มใสการเอาใจลูกค้าต่างๆแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ละมันก็อยากให้มองบวกว่าจริงๆแล้วโลกตอนนี้หรือว่าสภาวะเด็กว่างงานอะไรตอนนี้เนาะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตนะ mm-hmm. นะเพียงแต่ว่าในศาสตร์ของการพัฒนามนุษย์เนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆยังทำไม่ได้ถึงแม้เราเชื่อว่าตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆจะมาแทรกแซงรูปแบบการทำงานในระดับล่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากอย่างเช่นล่าสุดธนาคารก็ส่งใบมาที่บ้านบอกว่า3สาขาจะรวบเหลือสาขาเดียวนะคะให้ไปเปิดบัญชีใหม่อะไรแบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะฮะเพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องโบราณเขาเรียกไหวก่อนกระดิกก็คือถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองที่เราจะต้องทำอะไรที่เป็นอัพสกิลในส่วนที่พวกโรบอทพวกเทคโนโลยีเขาไม่ได้มีเหมือนเรานะ
2: ก็คือเราซอฟต์สกิลที่เราจะต้องมีอันนี้ค่ะซอฟต์สกิลที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วเด็กอาจจะแบบเด็กจบใหม่ที่จะต้องมีเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดแรงงานอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะมีซอฟต์สกิลในด้านไหนบ้างคะอาจารย
1: ์คือจริงๆซอฟต์สกิลเนี่ยบางทีมันก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะบางคนก็ยังมีแต่มีน้อยอะไรแบบนี้นะก็ อาจจะเป็นเพราะว่าโลกในสังคมต่างๆเหล่านี้เรามีอะไรที่เรามีคอนเท็กซ์ให้ตัวซอฟต์สกิลอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยากนะอย่างเช่นการรีบๆที่จะทำอะไรสักอย่างนะฮะหรือว่าการที่เรามีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องสไลด์ฟีดไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะพอเราสไลด์ฟีดเนี่ยเราก็จะไปสไลด์เพื่อหาอารมณ์ที่เราชอบใจนะไม่ชอบใจเราก็ปัดทิ้งไปมันเป็นผลนะฮะเพราะว่าจังหวะที่เราเสพอารมณ์บางอย่างเพราะใจเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของใจก่อนว่าใจเนี่ยมันจะกินอารมณ์เป็นอาหารวันไหนที่ใจมันไม่มีอารมณ์หรือใจมันอยู่ในห้องเปล่าๆไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดความเบิกบานอย่างเงี้ยมันก็จะห่อเหี่ยวเพราะนั้นถ้าเราสไลด์ไปถูกอารมณ์ที่มันยินดีพอใจเราก็จะชอบพอชอบปุ๊บร่างกายรีเฟล็กทันทีคือการหลั่งสารบางตัวออกมาเช่นโดปามีนนะหรือเอนโดฟินถ้าเกิดคุณมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เกิดการเสพติดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ทำซ้ำไปเรื่อย
2: ๆก็คือมันจะส่งผล ออกกันกับการทำงานไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันก็ทำให้ความจดจ่อของเราเนี่ยการที่เราจดจ่อกับอะไรบางอย่างมันทำได้ยากหรือมันอาจจะใช้เวลาจดจ่อสั้นลงก็สังเกตได้ง่ายเลยสมัยก่อนโฆษณานะอย่างพี่ๆตากล้องอย่างเงี้ยนะมันก็คงจะได้ดูโฆษณาสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะผมอันนี้อาจจะอายุไม่ถึงนะอย่างสมัยก่อนมีโฆษณาแฟลตคอนโดชื่อว่าแฟลตปลาทองที่คุณล้อต๊อกเล่นสมัยก่อนโบราณมากเลยนะผมก็นั่งดูทนไปนะเพราะว่าที่บ้านทีวีไม่มีรีโมทนะนาทีกับอีกประมาณ30วิโฆษณาชิ้นเดียวนะก็คือก็ต้องนั่งดูจนจบแล้วทุกวันนี้โฆษณาต่างๆใน YouTube อ่ะมันเหลือเพียงแค่แบบ3วินาทีต้องรู้เรื่องแล้วอ่ะคือถ้าไม่รู้เรื่องก็โดนสคิปอ่ะโดนสไลด์ไปเพราะฉะนั้นความจดจ่อหรือความอดทนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยมันทำให้มันสั้นลงซึ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างเมืองนอกเค้าก็บอกว่ามันเป็นโรคเรื่องของโรคสมาธิสั้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องกินยาบางตัวอย่างเช่นลิทาลินอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อที่จะทำให้มันมีความจดจ่อซึ่งถ้าไปค้นกันดูดีๆตัวลิทาลินเนี่ยมันก็เป็นอนุพันธ์ของสารเสพติดบางตัวเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยกินบ่อยๆมันก็เกิดการที่จิตมันแทนที่จะดีขึ้นนะพอหยุดปุ๊บมันก็จะไปกันใหญ่อะไรแบบนั้นนะมันก็มีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้น
2: ถ้าเราเป็นองค์กรนะคะองค์กรควรจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างให้เข้ากับแรงงานในที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะ
1: คือเขาต้องปรับสภาพตามอุปทานของมนุษย์เนาะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างผมไปพานักศึกษาไปดูงานนะในแต่ละที่ทุกๆวันเนี้ยก็บอกว่ามีเทิร์นโอเวอร์ที่สูงมากๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เรียกว่าเกินครึ่งแน่นอนอยู่ละอาจจะเป็น70หรือ 80% เลยด้วยซ้ำในปีนึงเนี่ยคนไม่ต้องถึงปีหรอกแค่ครึ่งปีเท่านั้นแหละก็คนก็จะหมุนเวียนเข้าๆออกๆอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นองค์กรก็ต้องเก็บรักษาความรู้ไว้นะเมื่อเวลาที่มีคนเข้ามาในองค์กรอย่างเงี้ยนะองค์กรยุคใหม่ก็ต้องรู้จักมีอะคาเดมิกเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนะสามารถเก็บความรู้สามารถที่จะไม่ทำให้สิ่งที่เขาเข้ามาแล้วเขามาbrainstorm ให้เราแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วเขามาเก็บทำอะไรบางอย่างที่มันเกิดทักษะขึ้นแล้วเนี่ยคุณต้องเก็บทักษะตัวนั้นเอาไว้ให้ได้คือมันก็เป็นเรื่องขององค์กรยุคใหม่ที่มันจะต้องทำอยู่แล้วนะฮะแต่ในพาร์ทของการดูแลจิตใจของมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งนึงที่ต้องทำเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนใจเร็วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีวิธี meditate เขาในลักษณะที่เป็นกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น
2: ก็คือนอกจากที่องค์กรเนี่ยจะต้องมาโฟกัสในเรื่องทักษะในเรื่องการทำงานแล้วเนี่ยอาจต้องโฟกัสในเรื่องmental health หรือว่าแบบว่าจิตใจของพนักงานหรือว่าแบบคนที่ทำงานอะไรอย่างนี้ในองค์กรของเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นเรื่องสำคัญเลยครับ
2: เด็กบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับในเรื่องขององค์กรมันก็นำไปสู่การที่เขามีความคิดว่าอยากจะลองก้าวเข้าสู่gig economy หรือว่าการทำงานแบบฟรีแลนซ
1: ์
2: ที่ไม่ได้แบบว่าอยู่ภายใต้การควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าในยุคนี้อาจจะมีการทำงานแบบฟรีแลนซ์เข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะคิดว่า mindset หรือว่าสิ่งที่เด็กจบใหม่ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะอยากลองทำงานฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่าเขาควรที่จะแบบใช่ค่ะมีความคิดยังไงบ้างค่ะ
1: มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะก็ดีมันก็คือมันก็เป็นอิสระไม่อาจจะไม่เครียดมากทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราต้องการอะไรแบบเนี้ยแต่มีผลงานวิจัยออกมาว่า 80% ของชาวกิ๊กเนี่ยนะฮะเวลาทำสัมภาษณ์ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะไปช้ำใจตรงความไม่แน่นอนของงาน
2: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วตัวกิ๊กอีโคโนมี่หรืองานแบบอิสระแบบนี้จริงๆมันก็มีมานานแล้วนะเพราะองค์กรที่เป็นองค์กรที่เป็นลักษณะขององค์กรสีเขียวองค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮ
2: ะ
1: มันก็เป็นลักษณะงานที่จ้างเป็นจ็อบๆอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งถ้าเราคิดว่าคุณแมทกับงานประเภทนี
2: ้
1: คือไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากแล้วไม่มีภาระต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวันอย่างเงี้ยนะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลอะไรแบบเนี้ยนะก็สามารถทำได้แต่ถ้าคือเราต้อง mindset ตัวเองก่อนว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอันนี้สำคัญนะคือคุณในฐานะนักพัฒนามนุษย์นะคุณต้องเรียงลำดับให้ได้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร
2: แล้วถ้าคนที่เขาอาจจะโอเคอยากจะสมัครงานในองค์กรแต่ว่าเขามีความกังวลใจในเรื่องของประสบการณ์นะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์เขามีความกังวลใจเขาเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ไปต่อสู้กับคนที่อาจจะมีประสบการณ์มาแล้วทำให้ตัวเองแบบว่าโดดเด่นมากขึ้นในการสมัครงานถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะ
1: เข้าใจคำถามครับก็อย่างที่เราคุยกันในตอนแรกนะว่าคือโลกมันเป็นไซเคิลอยู่แล้วทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการทำงานต่างๆที่บางช่วงงานก็หายากบางช่วงงานก็หาง่ายอะไรแบบนี้เนาะคือเราก็ต้องมีหลายๆอย่างควบคู่กันไปก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์ในสมัยนี้เบื้องต้นของการพัฒนาซอฟต์สกิลของตัวเองเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะเป็น observer คือคุณไม่ได้ observe แค่ใจของตัวเองแต่คุณต้องไป observe ใจคนอื่นด้วยแล้วก็ observe สภาพบริบทต่างๆของโลกที่มันผันผวนไปรวดเร็วเพราะว่ามันมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องการสื่อสารการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยทุกวันนี้มันไปเป็นไปอย่างรวดเร็วคนคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งมันมีผลต่อให้ทำให้อีกคนหนึ่งคิดแบบเดียวกันได้โดยเทคโนโลยีใช่ไหมฮะโดยการรับสื่อต่างๆนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ตื่นมาแล้วก็ทำอะไรฮะ
2: จับโทรศัพท์ก
1: ่อนแล้ว ดูว่าใครเขาทำอะไรกันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นเราจะถูกยัดเยียดสื่อตัวนี้แหละเราต้องถามตัวเองว่าการที่เราถูกโรบอทหรืออัลกอริทึมบางอย่างเนี่ยมันยัดเยียดเราเนี่ยมันคือปัจจัยแห่งศรัทธาหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์และเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องถามตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณศรัทธาในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าเรากำลังจะทำอะไรพลาดไปละหรือว่าในช่องบางช่องก็ตามเราไปเชื่อถือเขามากจนเกินไปบางทีมันก็ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจในมุมของการพัฒนามนุษย์เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยต้องเห็นความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเหมือนเราเดินเข้าไปในทุ่งดอกไม้หลากสีสันใช่ไหมเลือกงานเราก็เลือกไปในสถานที่ที่คนที่ถูกจริตกับเราเขาทำงานกันอย่างเงี้ยนะปัญหามันก็น้อยลงอย่างเงี้ยนะ
2: ภาวะว่างงานเนี่ยอาจจะความจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีงานรองรับเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเปิดรับ
1: เปิดใจ
2: ลงมือสมัครหรือว่าแบบว่าคว้าโอกาสที่มีอยู่แล้วก็อาจจะปรับ mindset ของเราในเรื่องของการทำงาน
1: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่พัฒนาได้ยากที่สุดเนี่ยก็คือมนุษย์นี่แหละเป็นการพัฒนารีซอร์สหลักนะในเมื่อจิตใจของมนุษย์มันผันผวนแล้วเราจะไปแก้ตัว mindset ตัวสภาพใจของเขายังไงนะก็ขั้นตอนแรกก็คือคุณต้องสังเกตตัวเองอะว่าทุกวันเนี้ยเราใจฟูหรือใจแฟบอะสมัยนี้เรียกว่าใจฟูใจแฟบถ้าคุณมีลักษณะจริตที่มันใจฟูอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออคุณก็มีซอฟต์สกิลที่ดีมีลักษณะที่อยู่ร่วมกับผู้คนได้เพราะว่าไม่ว่าใครมาเจอหน้าเราเห็นเรากำลังอมยิ้มอยู่อย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแฮปปี้อ่ะรู้สึกเบิกบานเพราะว่าใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นประธานนะเนาะคือถ้าเรามีพลังบวกนะให้กับทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะบวกกับเราในเชิงจิตวิทยาเขาเรียก positive psychology คือจิตวิทยาเชิงบวกนะซึ่งในหลักการของ leadership หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนระดับล่างก็เหมือนกันคือถ้าคุณมี positive psychology คือจิตวิทยาเชิงบวกคุณก็สามารถปกครองคนได้ทั้งครองตัวเองและครองคนอื่นได้ด้วย
2: ไมค์ก็เคยเห็นมันจะมีเรื่องของโซเชียลที่เขาทำโซเชียลดีท็อกซ์หรือว่าโซเชียลบำบัดเขาก็มาบอกว่าการที่เขาไม่ได้มองแบบว่าไม่ได้อาจจะมีความแบบว่ารู้สึกอิจฉาคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตัดโซเชียลออกไปเราโฟกัสที่ตัวเราเองโฟกัสที่ชีวิตประจำวันของเราเองในแต่ละวันอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันก็มีส่วนช่วยมากเลยนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของเราทำให้เราเป็นคนที่รู้สึกมีความสุขในทุกๆวัน
1: จริงเห็นด้วย
2: ใช่ไหมคะ
1: เห็นด้วยคือเราแยกไปนี้ก็ได้อะไรที่มันดูแล้วใจฟูอะไรที่ดูแล้วใจแฟบคือถ้าใจฟูเราก็ดูต่อไปถ้าวันนี้มันดีอ่ะมันก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้มันรีเฟลกถึงอะไรหลายๆอย่างคือถ้าวันนี้เรารับอะไรที่ดีๆเข้ามาหาตัวเองอ่ะ เราก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันก็ดี
2: อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงหลายๆคนรวมถึงเด็กจบใหม่หลายๆคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามีความกังวลใจโอเคเขาฟังเราพูดคุยในวันนี้แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะมองไปติดบำบัดฝึกตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแต่ว่าก็อยากจะให้ฝากในเรื่องของการทำงานการสมัครงานการหางานในตอนนี้ค่ะกับเด็กจบใหม่ที่มีความกังวลในเรื่องว่างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบว่าอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้แบบเราจะอาจจะไม่ค่อยพูดถึงคำว่าโลกสวย
2: ค่ะ
1: แต่จริงก็อยากจะบอกว่าคนที่โลกสวยอ่ะไม่ใช่เขาไม่รู้นะว่ามุมลบของโลกนี้เป็นยังไงใช่ไห
2: ม
1: เขาก็ต้องเคยผิดหวังเคยถูกทำร้ายทางจิตใจมาก่อนแต่ที่เขามองมุมบวกอ่ะเพราะเขามองจุดเล็ก
2: ๆ
1: ที่มันพอจะเป็นไปได้พอจะเกิดขึ้นได้อ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก็เหมือนเราซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งอ่ะถ้ามันมีได้โผล่มาเส้นนึงนะเสื้อใหม่ๆเนี่ยหรือว่ามีจุดเล็กๆจุดนึงเนี่ยกลับมาบ้านแล้วอ่ะเราก็จะดูแต่ไอ้จุดนั้นมันมาได้ยังไงเสื้อใหม่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนอื่นก็ไม่เห็นหรอกก็เลยอันนี้มันก็รีเฟล็กมาถึงว่าใจของเราอ่ะมันพร้อมมันใหญ่พอหรือยังที่จะเปิดรับปัญหาต่างๆที่มันเล็กเล็กเล็กซึ่งในชีวิตของคนเรามันเจอปัญหาอะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะทั้งความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกลือกลิ้งกันนะเป็นระวิงเลยล่ะนะฮ
2: ะ
1: เพราะนั้นถ้าคุณเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยมันให้ปัญญาเราได้หมดนะ
2: ค่ะ
1: แล้วมันบาลานซ์กันด้วยคือมันเท่าเทียมกันแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะไปรักสุขเกลียดทุกข์ใช่มั้ยฮะเวลาที่เราทำอะไรได้ยากหน่อยอดทนรอนานหน่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เอาละ
2: อืม
1: เพราะนั้นเราอย่าทำตัวให้เป็นลักษณะของคนที่คนในโลกนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิสั้นคือทำอะไรเราก็ต้องทำจริงจดจ
2: ่อ
1: นะจดจ่อ
2: โฟกัสแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยปัญหามันก็จะมีการเข้ามาหาเราเป็นเรื่องปกติเรื่องมีแบบมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะโฟกัสแต่ปัญหาหรือว่าเราจะมองว่าปัญหานั้นอ่ะเป็นบทเรียนให้เราเราจะมองในส่วนดีของมันทำให้เราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถ้าเราเจอผู้คนต่างๆแล้วก็คิดว่าอย่างที่เราคุยกันความแตกต่างมันเป็นสิ่งสวยงามคือถ้าไม่มีเขาอ่ะมันก็ไม่มีเรานะคือไม่มีความชั่วมันก็ไม่มีความดีนะไม่มีความที่มันอิเล็กเคขะต่างๆมันก็ไม่มีความมีระเบียบเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นขั้วสองขั้วอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมดาถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อุปสรรคเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะฮะก็อยากจะให้กำลังใจแล้วกัน
2: ค
1: ือในฐานะที่เป็นมุมมองของคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2: ์
1: เพราะว่าคุณต้องทำตัวเองให้เป็นโค้ชเหมือนโค้ชนักกีฬาเรารู้ว่าคนนี้เก่งอะไรนะฮะเราก็พัฒนาเขาในจุดนั้นเราอย่าไปมองในจุดข้อเสียของเขาคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่มองจุดบอดนะจะมองจุดเด่นแล้วก็เสริมจุดเด่นขึ้นมาอีกนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณควรจะเป็นโค้ชให้ตัวเองก่อน
2: เป็นสิ่งสำคัญ
1: จะพัฒนาใจของเรายังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ฟูขึ้นให้มีซอฟต์สกิลมากขึ้น
2: อ
1: ันนั้นเป็นสิ่งสำคัญในโลกใบนี้เมื่อพัฒนาคนตัวเองได้จึงสามารถที่จะไปพัฒนาคนอื่นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเมตาออบเซิร์ฟเวอร์คุณต้องเป็นเมตาออบเซิร์ฟเวอร์คือนอกจากสังเกตการจิตใจตัวเองแล้วนะสังเกตความเคลื่อนไหวของใจคนอื่นได้ด้วยมันรีเฟล็กมานะเพราะมันเป็น EI น
2: ะ
1: มันเป็น emotional intelligence ตอนแรกคุณมีแค่ EQ ใช่ไหม EQ คือแคร์คนอื่นอะทำเพื่อคนอื่นแต่สักพักนึงอะมันเริ่มจะเป็น EI นะเป็น emotional intelligence คือสามารถรู้ใจคนอื่นได้ด้วยเพราะว่ามันจะรีเฟล็กกันและยิ่งไปกว่านั้นอะถ้าคุณสังเกตบริบทของโลกให้มาก
2: ๆอ
1: ุปทานหมู่อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเกิดขึ้นความดำรงอยู่แล้วก็ความที่มันเฮ้ยทำไมมันไม่ฮิตกันแล้ววะแค่ฮิตแค่อย่างร้านโดนัทบางร้านอย่างเงี้ยนะสมัยก่อน S curve ของธุรกิจยาวมากเป็นปีอย่างเงี้ยนะปัจจุบันเนี่ย 2-3 เดือนก็เก่งแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรืออะไรก็ตามเนี่ย S curve มันก็จะสั้นลงหมดเช่นเดียวกันกับใจของมนุษย์นะตอนนี
2: ้
1: เพราะนั้นคนที่ อย่างคุณจอห์นซีแม็กเวลล์เขียนไว้ในหนังสือนะชื่อว่า leadership นะฮะเขาบอกว่าคนที่จะรอดในสภาวะโลกในปัจจุบันได้เนี่ยคุณต้องทำตัวเหมือนเสือชีต้าเสือชีต้าเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยนะแทบจะเรียกว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้นะนะฮะแต่มันหยุดจากเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหยุดได้ภายใน 2-3 ก้าวเท่านั้นแล้วมันก็สามารถจะขย่งซ้ายขย่งขวาเนี่ยได้ภายในก้าวเดียวเขาบอกว่าคุณต้องทำตัวเหมือนเสือชีต้าคือคุณต้องup skill re skill แล้วก็เขาเรียก learn unlearn re learn อยู่ตลอดเวลาเขาใช้คำว่า learn unlearn re learn unlearn ก็คือคุณต้องปล่อยวางให้ได้อะโลกสมัยนั้นเราต้องปล่อยวางให้เร็วนะแล้วก็อย่าไปจมปากกับความสำเร็จที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราคิดมีแปลน A แปลน B แปลน C เพราะว่าในอนาคตเนี่ยคนที่จะทำงานเพียงแค่อย่างเดียวมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะงานของคุณต้องมีแปลน A แปลน B แปลน C คืองาน A ไม่ได้ก็ไปทำ B ใช่ไหมงาน C เสียก็ไปสร้างงาน D ใหม่เป็นโปรเจกต
2: ์
1: ซึ่งในทางทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยจริงๆมันมีครอบไว้หมดก็คือเรื่องของพวก self direct learning ต่างๆคุณต้องตื่นตัวตื่นตัวในการที่จะปรับโปรเจกต์ให้กับชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้มุมมองแง่คิดรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด mindset ในเรื่องของต่องานรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยในวันนี้หวังว่าหลายๆคนที่ได้ฟังอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องแบบว่าเริ่มปรับตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โน้ตมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามรายการ IU Wise ของเราได้นะคะทุกวันพุธเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะที่ Facebook PR รามคำแหง University รวมไปถึง YouTube IU Podcast แล้วก็ Spotify IU Podcast นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm.
3: ขอบคุณรามคำแหงนะคะกับ Are You Wife เรื่องที่นำมาฝากกันก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านเราก็สามารถที่จะปรับตัวปรับใจให้เข้ากับยุคสมัยนะคะเพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปรายได้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรผันนะคะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกทั้งหงุดหงิดนะคะทั้งไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะเราปรับให้ทันนะคะปรับให้ทันกับสภาวะอารมณ์ตนเองแล้วก็ยุคสมัยเราจะได้อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณรามคำแหงกับพอดแคสต์ที่ดีๆนำมาฝากกันในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะมีทั้งสองภาคคือภาคเหนือและภาคใต้นะคะส่วนภาคใต้นั้นจะเป็นเรื่องของครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนแล้วก็จดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 นะคะท่านก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้เป็นประเด็นทางภาคเหนือที่นำมาฝากกันคือครม.ไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะรายละเอียดของครม.ไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะรายละเอียดเรามาดูกันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็คือครม.นั้นมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองพ.ศ.ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปได้เพื่อกรอบกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์เป็นพื้นที่เปิดใหม่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ตำบลชุมแสงตำบลป่ายุบในและตำบลพลงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมพื้นที่ประมาณ 39.41 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น6แผนผังก็คือ1แผนผังกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการทำงานและการประกอบอาชีพพื้นที่การอนุรักษ์และพักผ่อนหย่อนใจการบริการสาธารณะซึ่งมีข้อกำหนดเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์และศักยภาพของพื้นที่ตามประเภทที่ดินที่กำหนดไว้จำแนกได้11ประเภทคือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีเหลืองนะคะ2ก็คือที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางสีส้ม3ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากสีแดง4ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสีน้ำตาลมีเส้นทะแยงสีขาว5ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสีเขียว6ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสีเขียวมีกรอบและเส้นทะแยงสีน้ำตาลนะคะแล้วก็7ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสีเขียวอ่อน8ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้สีเขียวอ่อนมีเส้นทะแยงสีขาว9ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาสีเขียวมะกอก10ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาสีเทาอ่อน11ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสีน้ำเงิน2นะคะแผนผังแสดงที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชนรวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยจำนวน2ประเภทได้แก่ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำลำคลอง 3. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่งเพื่อให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตซึ่งกำหนดถนนไว้4ขนาดคือถนนแบบกอขนาดเขตทาง12เมตรจำนวน1สายถนนแบบขอขนาดเขตทาง16เมตรจำนวน7สายถนนแบบคอขนาดเขตทาง25เมตรจำนวน1สายและถนนแบบงอขนาด เขตทาง40เมตรจำนวน1สายและได้กำหนดที่ดินเพื่อการขนส่งโดยสารผู้โดยสารนะคะเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน1บริเวณ4แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบริเวณบริการสาธารณะเพื่อให้ความเหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการและสามารถรองรับขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้จำนวน3ประเภทได้แก่ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและการสาธารณูปโภคประเภทโรงผลิตน้ำประปาที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะประเภทโรงบำบัดน้ำเสียและที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อการก่อสร้างสวนสาธารณะจำนวน3บริเวณนะคะ5แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นกรอบในการอนุรักษ์รักษาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมและการขนส่งการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริการสาธารณะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จำนวน3ประเภทได้แก่แหล่งน้ำทรัพยากรน้ำแหล่งทรัพยากรป่าไม้และแหล่งทรัพยากรดินแผนผังแสดงผังน้ำเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายระบบน้ำเพื่อระบายการป้องกันและบรรเทาทุกข์ภัยและบูรณาการความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะคะทั้งภายในและภายนอกเขตผังเมืองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทอย่างทั่วถึงเหมาะสมเพียงพอและได้มาตรฐานจำนวน1ประเภทนะคะคือที่ดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่น้ำหลากประเภทที่ดินเพื่อการพัฒนาระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมชุมชนการดำเนินการวางและก็จัดทำผังเมืองรวมนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562สอดคล้องตามกรอบนโยบายของผังนโยบายระดับประเทศคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่26มกราคม2519ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมายซึ่งจังหวัดระยองจะกำหนดให้อยู่ในส่วนของผังนโยบายระดับภาคตะวันออกสอดคล้องกับผังนโยบายระดับประเทศที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมูลค่าสูงแห่งพัฒนาแห่งอนาคตนะคะยุทธศาสตร์ที่2และนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่การเป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตโดยพื้นที่ภาคตะวันออกถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงศูนย์กลางคมนาคมขนส่งโลจิสติกของประเทศเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ศูนย์รวมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติรวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงการค้าชายแดนและเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวจากภาคมหานครที่มีโครงข่ายการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองต่างๆทั้งภายในประเทศและภูมิภาคโดยนโยบายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองก็ได้แก่การใช้ประโยชน์พื้นที่การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชนการพัฒนาเมืองและชนบทโดยโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานการพลังงานโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคนะคะทั้งนี้ครม.ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังเมืองการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและแม่น้ำประแสรวมถึงการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะนี่เป็นประเด็นของทางภาคเหนือนะคะที่ฝากมาให้กับพี่น้องประชาชนไปที่ทางภาคใต้กับคุณรลิชายินดีค่ะ
4: ค่ะมากันที่ภาคใต้บ้างนะคะเรื่องของครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนแล้วก็จดจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ 0.01 นะคะจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะก็หนุนที่จะฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมตินะคะเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะคะโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็มีสาระสำคัญนะคะเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568นะคะแล้วก็ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569ค่ะก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกติร้อยละ2นะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ 0.01 นะคะจากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะได้แก่อาคารที่อยู่นะคะประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่ะหรือว่าที่ดินนะคะพร้อมอาคารดังกล่าวเนี่ยพร้อมห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดค่ะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทนะคะแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนค่ะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะมือ1แล้วก็มือ2ค่ะสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษานะคะระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะทั้งนี้เนี่ยมาตรการดังกล่าวก็อาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทค่ะจึงได้มีการมอบหมายนะคะให้สำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาจะสรรงบประมาณค่ะชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมทั้งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะมูลค่า 540,810 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเพิ่มการบริโภคแล้วก็ลงทุนภายในประเทศค่ะรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีแล้วก็ยังช่วยประคับประคองนะคะความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็กระทบต่อสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยค่ะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบค่ะมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะคะจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยค่ะปี2569ก็ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2ค่ะบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568นะคะที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นะคะโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ร่างประกาศนะคะที่เกี่ยวข้อง2ฉบับด้วยกันซึ่งครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะได้แก่ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินนะกรณีอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่ะ

0: สิ้นสุด30มิถุนายนปีหน้านะคะแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลงนะคะเหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1นะคะแล้วก็มีการลดค่าทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเหลือร้อยละ 0.01 นะคะจากร้อยละ2ก็ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวค่ะรวมไปถึงห้องชุดนะคะที่จดทะเบียนอาคารชุดค่ะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์นั้นไม่เกิน7ล้านบาทนะคะรวมไปถึงวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาด้วยนะคะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะทางอปท.เนี่ยบอกว่าจะสูญเสียรายได้ดังกล่าวที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็บรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแม้ว่าค่าทะเบียนการโอนแล้วก็จำนองเนี่ยจะทำให้อปท.สูญเสียรายได้นะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยจัดเก็บแวตจากการบริโภคแล้วก็การลงทุนที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะจัดเก็บ SBT นะคะจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ช่วยการประคับประคองค่ะแล้วก็จะทำให้ความเชื่อมั่นการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะในภาคของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นข่าวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะนี่ก็เป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันค่ะ
1: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะเดี๋ยวช่วง
2: นี้น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบนี้พี่ว่าอย่าขับรถเลยนะ
3: โอ้โหนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี
2: ่พี่ว่าอย่าดีกว่านะ
3: ผมไว้ไปก่อนนะพี
4: ่ถ้าเสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะ

0: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
1: ช่วงของเพื่อนนักเดินทางนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์การเกษตรกันค่ะเขามีการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรสร้างอาชีพยั่งยืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานและพระบรมราชโชบายด้านการเกษตรที่ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนพร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานและภาคีความร่วมมือที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรสู่ปวงชนอาทิพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกกรมปศุสัตว์กรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรและกรมประมงนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือนิทรรศการเครือข่ายสู้วิกฤตด้วยทฤษฎี

0: พ่อที่รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันโดยจัดแสดงใน7ประเด็นสำคัญได้แก่หญ้าแฝกยางนาน้ำมันบนผืนดินพลังงานทดแทนเกษตรตามภูมินิเวศเกษตรแปลงเล็กการปรับปรุงบำรุงดินและเกษตรกรรุ่นใหม่และนวัตกรรมเกษตรการอบรมวิชาการของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า12วิชาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิหลักสูตรปุ๋ยด่วนทันใช้อาจารย์สุพจน์โคมณีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาวะโดยอาจารย์ทิพย์สุคนเนินทรายจิตอาสาสมัครแพทย์วิถีธรรมจังหวัดยโสธรหลักสูตรวิถีพอเพียงสร้างสุขโดยอาจารย์ประกายพฤกษ์พนัดรำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราหลักสูตรแปรรูปเป็นเก็บได้นานโดยดร.พิสมัยศรีชาเยศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายใน5อาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นการหล่อเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์การประดิษฐ์ของที่ระลึกและกิจกรรมแชร์เช็คอินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ล้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศพลาดไม่ได้รับฟรีต้นกล้ายางนาจำนวน200ต้นตลอดทั้งงาน3วันชวนทุกคนนะคะร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปพร้อมกับเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากยางนาในมิติของพลังงานอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียมระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีหรือร่วมเรียนรู้ออนไลน์ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-529-2212ถึง13หรือ087-359-7171นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ wisdomking.or.th หรือ Facebookนะคะพิพิธภัณฑ์การเกษตรค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ 3-5 กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะกลับมาพบกันใหม่กับรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ในวันพรุ่งนี้ 14:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้เราทั้ง4ภูมิภาคลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
7: นายภรดร กฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
8: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304 และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
10: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
11: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
14: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ
15: หลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับยามเย็นๆ 16:14 น.ถึง 16:30 น.อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับรายการสวัสดีขอนแก่นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นะคะกับงานเพลงของคุณเสียงร้องจากคุณไม้พิรมพรนะคะงานเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางฟังแล้วก็อินมากเลยกับยามเย็นๆแบบนี้นะคะกับข่าวคราวเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะข่าวดีซึ่งเป็นเรื่องราวของรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาไทยค่ะสู่จุดหมายปลายทางของผู้เกษียณจากทั่วโลกหลังไทยเนี่ยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียค่ะนั่นก็คือประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนั่นเองค่ะช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกับงานเพลงที่ชื่อว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะ

องคิดยังดอกเด้อก็ขอให้เธอสมหวังกับเขาความเจ็บนี้อะ

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได
1: ้กับเรื่องราว3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนที่ชื่อว่าการกู้ยืมเงินค่ะนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับ1เรื่องราวที่เรานำมาฝากกันข่าวดีของประเทศไทยของเราค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้เดินหน้าพัฒนาไทยสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของผู้เกษียณจากทั่วโลกหลังไทยเราค่ะติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียค่ะนั่นก็คือประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยนะคะว่า International Right Wing สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศค่ะก็ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะโดยประเทศไทยของเราได้รับการจัดอันดับที่9ของโลกและอันดับที่1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะนั่นก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยเรานะคะในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทั้งด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนั่นเองสำหรับดัชนีดังกล่าวนะคะหลักการที่ดังกล่าวมาประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะประเมินจากปัจจัยในเรื่องของที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะได้รับคะแนนโดดเด่นในด้านของค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะคะขณะที่ด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลได้84คะแนนซึ่งแสดงถึงความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขค่ะได้79คะแนน79คะแนนนี้นะคะก็สะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงในด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณได้79คะแนนค่ะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทีเดียว ซึ่งการที่ International Living นะคะจัดอันดับให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยเราค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านค่าครองชีพที่คุ้มค่าคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลค่ะก็จะได้เดินหน้ายกระดับการบริการด้านสุขภาพพัฒนาอุตสาหกรรมเวสเนสนะคะและการดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุด้วยเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยของเราค่ะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเกษียณอายุสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเพิ่มการลงทุนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจถึงกันนะคะกลับมาพบกับเดย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของผืนป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีกลางคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทานโบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารโบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสำนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
3: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับจึงสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราช ชสวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกระทรวงกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้เป็นในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
4: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตแล้วก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเหลืองกระบี
5: ่ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์พืชสวนกระบี่ครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำให้แปลงเรียนรู้ของเราครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายร่วมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ส
2: สืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนัก

0: ชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
1: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
2: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้น

0: และจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสาน
2: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปปพกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศษย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติภวิษาประชุมมารายงาน
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
10: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
10: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: พี่ลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
13: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
15: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
16: เกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อพี่น้อง
17: ขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะเรื่อยไปจนถึง18นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันนะเรื่องเล่าของ สุขภาพก็มีเรื่องของข้อกฎหมายก็มีเรื่องของการเกษตรเรื่องทำมาหากินส่วนเรื่องพี่น้องก็สามารถสื่อสารกับดีเจแดกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824นะครับหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824คันเมมเบอร์นี้ไว้ในเครือมันก็สิขึ้นไล่ดีเจแดงขึ้นมาเห็นหน้าพอวอกก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันสำหรับเบอร์โทรนะครับเนาะรายการขอบคุณพี่น้องที่เราฟังรายการที่ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพพืชผงดำกาแดงย่ำเนี่ยเพราะว่าพี่น้องโทษมาบอกมาถึงเจ้าคนอันดีเจแดงอันสร้างผงแดงกาดำเนี่ยครับผงดำนะครับผงสีดำดำผงดำกาแดงเป็นสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อนนะครับก็เอาไปละไล่น้ำฉีดพ่นซองหนึ่งกับฉีดได้หัวซิปไล่เพื่อนพี่น้องเนาะราคา295บาทฉีดได้ซิปไล่นะพี่น้องเอาไปฉีดแล้วประทับใจขอบคุณหลายๆที่มีการสร้างสื่อซ้ำหลายเถื่อนะยังเมื่อวันก่อนนี่ก็พ่อสร้างหยุดแสนเมืองจากตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมนี่เพิ่นสร้างดูนะครับสร้างมาเพิ่นก็สร้างขอสั่ง2แถม1สันติเขตแดงจัดส่งไปให้เนาะคุณแม่บุญคุ้มวงศิริจากหนองเรือตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ก็สร้างมาจัดส่งไปให้แล้วเนาะมีพ่อคลายจากตำบลขวาวไร่อำเภอโกสุมท่านโกสุมนี่ใส่หลายนะครับแล้วก็มีคุณพ่อทองจันทร์ชินเชษนะครับจากบ่อใหญ่อำเภอบ่อระเบือสารคามทั้ง3เลยนะแล้วก็มีทั้งฟอกไร่ทั้งต้นสังนะพี่น้องเนาะทั้ง3 4ท่านนี่ก็จะส่งไปเรียบร้อยแล้วเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับเอาไปไล่น้ําสีพักนั่งอ่างหยางามสีจัก2เทื่อก็เห็นชัดเจนนะสี3เทื่อโอ้ยงามอัศจรรย์พี่น้องเนาะจักเพิ่นไปเฮ็ดอีหยังดอกจักค่อยงามดีเจแดงกับบอกไปเมื่อกี้พี่น้องกับอาชีพแบบอย่าไปสนใจมันตอบมันไปทำปฏิกิริยาอีกอย่างเอาเป็นว่าสีดงามกันแล้วกันนั่นสิประโยชน์ของผงดำกายแดงก็คือไปเฮ็ดให้พืชมันจะเริ่มเติบโตเนาะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มบทผลิตเพิ่มขนาดหน่วยแซ่บหวานน่ะละหันเป็นเขากับเม็ดรีบบ่มีมีแต่เม็ดตรงมันกับหัวใหญ่อ้อยกับหวานลำใหญ่จังซี่ละเนาะเรียกว่าไปฟื้นฟูไปปรับปรุงปรับสมดุลเนาะลดการสูญเสียธาตุอาหารดูดซึมเร็วเนาะส่วนผสมสำคัญที่ไปเฮ็ดให้ประสิทธิภาพเพิ่นดีขึ้นกับมีกรดอะมิโน24ตัวอดีตดีเจแดงใส่เข้าไป24ตัวนะแล้วก็มีอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมที่พืชต้องการใส่ให้ครบเลยเนาะมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหล็ด4ตัวหลักๆนี่แหละที่ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะพี่น้องสร้างไปสิได้ซองสี่เหลี่ยมซองสี่เหลี่ยมนะก็สิมีสติ๊กเกอร์ผงดำกาแดงนะมีเบอร์โทร นะเบอร์โทรข้อมูลผู้จัดจำหน่ายกับบ้านเลขที่ดีเจแดงเองนี่แหละเนาะบ้านเลขที่789หมู่4ตำบลบ่อเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงกับนี่อยู่ในซองผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะสำหรับผู้ที่สร้างสิสร้างเติมโอ้ยลืมเบอร์โทรกับแต่เศร้าซองเก่ามากนั่นแหละแล้วก็สิมีเบอร์โทรพิมพ์อยู่เ เนาะนั่นคือสติ๊กเกอร์นั่นละแล้วก็มี QR โค้ดพร้อมเอาโทรศัพท์ไปซ่องปั๊บก็สิขึ้นไล่ดีเจแดงขึ้นมาเนาะอันนั้นก็เป็นสติ๊กเกอร์อยู่ข้างซ่องซีกออกมาบัดนี้สิพอซ่องหน่อยอีก10ซ่องอยู่ข้างใน เป็นซ่องสีเขียวนี่ล่ะเนาะสีซ่องสีเขียวออกก็สิพอซ่องเพื่อซ่องยาพุ่นหมอนน้อยเจาะนี่ซ่ําปากปลายบวงนี่พี่น้องจะมาค่อยหน่อยแถวสัตว์พี่น้องว่าว่ามันดีมันเข้มข้นก็เล่นได้หน่อยๆแต่ว่าเอาไปสีแล้วงามเหมือนดาราว่าต้องไปสอนหรอกว่ามันได้หน่อยได้หลายเอาเป็นว่ามันงามน่ะพอมันเข้มข้นหลายก็เลยให้หน่อยซื่อๆพี่น้องเนาะแต่ว่ากระใสแล้วก็ดีทุกคนแล้วมีผู้ใดว่าบ่ดีจักคนเด้อนะสนใจผลิตภัณฑ์กับ0649789824กับ0649789824โปรโมชั่นเนี่ย12295เนี่ยครับผู้ใดสั่ง2ซองดีเจแดงแถมอีกซองนึงเป็น3ซองเลยสั่ง2ซองแถม1ซองนะหมู่บ้านนี่กับคุณพ่อโทรมาสั่งที่ว่าจากโกซุมนั่นแหละคุณพ่อสราหยุดสั่ง2ซองแถม1ซองไปให้จะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อนะนะมาบัญชีมากันที่เรื่องของถ้ามาหากินจักหน่อยนึงนะเรื่องของการหาอาชีพเสริมกันหาอาชีพที่ไปมีได้ตื้มจากเฮ็ดเข่าเฮ็ดมั่นเฮ็ดอ้อยเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้านี่แหละเนาะบางทีมันก็สิมีช่วงว่างของเฮาช่วงว่างของเฮาก็หาอันไหนมาเฮ็ดตื้มเอานะครับปัญหาหลายคนที่เฮ็ดตื้มนี่เพราะว่าเฮ็ดตื้มแล้วเศร้าเฮ็ดน่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นการผลิตที่บ่ต่อเนื่องน่ะพี่น้องมันเลยมีปัญหาเรื่องการตลาดถ้าเฮ็ดแบบสมมุติว่าช่วงนี้ว่างเขาไปปลูกข้าวโพดขายเถาะมันก็สิมีช่วงขายอยู่นิดเดียวเฮาบ่ได้ขายเบิดปีมาซั่นมันก็เลยเป็นลักษณะประมาณว่าบางช่วงก็มีขายบางช่วงก็บ่มีขายขายดีแน่ขายบ่ดีแน่สิเนาะจะถ้าหากผู้ใดเฮ็ดอาชีพสักอย่างนึงเป็นอาชีพที่2ซะอย่าเรียกว่าอาชีพเสริมเถาะอาชีพที่3ซะจังซี่เนาะแต่ว่าให้เฮ็ดต่อเนื่องผมเชื่อว่าคันผู้ใดเฮ็ดอาชีพอีกอาชีพนึงต่อเนื่องกันนะมันสิมีรายได้คือคันรวบทั้งภาพรวบทั้งปีน่ะมันสิมีรายได้สูงมากเนาะอาชีพที่นาเฮ็ดหน้ามันได้หน่อยได้พี่น้องแต่ว่าคันไปเฮ็ดอาชีพอีกจักอันนึงตื้มขึ้นมาเราเฮ็ดเมื่อปีมะสาดนี่มันสิได้รายได้เสริมสมมติพี่น้องไปเลี้ยงเป็ดจังซี่เลี้ยงเป็ดเอาจัก100ตัวไปมันก็สิมีไข่เป็ดให้เก็บขายอยู่ตัวมื้อละ80หน่วยอยู่ตัวเนาะ80หน่วยก็พูดว่าสิขายตัวละ4บาทได้มื้อละ300กว่าขายสุ่มมือได้เป็ดบ่มีมือหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เป็ดสมมุติตีกลมๆมือละ300ไข่เป็ดเนี่ย100โตเนี่ย เรียกเป็ด100โตเอาไปขายได้มือละ300เดือนละ 9,000 ปีละเท่าไหร่ล่ะปีละ 100,000 พุ่นได้ล่ะครับเลี้ยงเป็ด100ตัวนึงแต่ต้องเฮ็ดสุ่มมือเด้วางแผนการเลี้ยงให้มันดีนี่เอาเป็ดรุ่นนี้เข้ารุ่นนี้ออกรุ่นนี้เข้ารุ่นนี้ออกเอามาเป็นรุ่นรุ่นนี้ก็ห่างกันจะ3เดือนก็เอารุ่นที่2มาเลี้ยงห่างผ่านไปอีก3เดือนก็เอารุ่นที่3มาเลี้ยงพ่อให้ถ่ายให้รุ่นแรกมันปลดสมมติเขาเลี้ยงอยู่ประมาณปีเครื่องกับสิปลดนั่นแหละรุ่นแรกรุ่นที่สองกับสิเด็ดทยอยเลี้ยงต่อไปอีกดูแลครับอีกเฮ็ดให้เป็นลักษณะทยอยมาทยอยออกทยอยมาทยอยออกทยอยมาทยอยออกนะแต่ว่าคันเลี้ยงรุ่นเดียวรอบเดียวเป็ดเผาหมดแล้วปลดขายช่วงนั้นมันไม่มีใครขายนะช่วงที่ลูกค้านี้แตกกระสานสั่นเช่นนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครขายมันเป็นช่วงการปลดเป็ดขออภัยครับปดเป็ดออกแล้วก็สิมีแต่เป็ดหน่อยเป็ดไข่บ่มีลูกค้าที่เคยมารับไข่เป็ดอย่างเฮาก็สิแล่นไปหาฟาร์มอื่นอีกเห็นบ่มันขาดความต่อเนื่องอ่ะงั้นพอเห็นภาพเนี่ยเอาเลี้ยงสุดเดือนไปสร้างลูกเป็ดมาเลี้ยงสุดเดือนเดือนละ100ตัวจังซี่วันที่1กรกฎาคมสร้างมา100ตัวเลี้ยง1สิงหาสร้างมาอีก100ตัวเลี้ยง1กันยาสร้างมาอีก100ตัวเลี้ยงไปเรื่อยๆสุดเดือนเดือนละ100ตัว100ตัว100ตัวพอเป็ดเดือนแรกเพิ่นเฒ่าก็ปลดระว่างขายเป็นเนื้อไปจ้ะเป็ดของเนื้อต่อมาก็สิไข่ต่อเนื่องแล้วเฮาสิมีไข่ขายเมื่อปีมะสาดนะอันนี้คือระบบการจัดการแบบหมุนเวียนนะซึ่งเกษตรกรก็บ่เท่าที่สอบถามก็บ่ค่อยเฮ็ดหมุนเวียนดอกเฮ็ดเป็นรุ่นต่อรุ่นมั้ยดีเจแดงบัดว่าสั่งมารุ่นเดียวเลี้ยงขายพอขายเสร็จแล้วก็ปลดปลดทิ่มหมดแล้วต้องค่อยสร้างรุ่นใหม่มาเอาช่วงที่บ่มีใครขายไปค่าเขาก็หนีเหมือนเขาก็ไปซื้อผู้อื่นมาสั่งเนาะอันนี้ก็เลยมีโมเดลมาให้ว่าไอ้ขันสิเลี้ยงเป็ดขายเขาก็เลี้ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปรุ่นเดือนละ100โตสร้างเขาว่าไม่ต้องเลี้ยงหลายจังเสียก็อาชีพให้รายได้เขาเสถียรมั่นคงนะพี่น้องนอกเหนือจากการปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยหรือว่าสิปลูกพืชสตูดถัดขันสิปลูกพืชอ่ะ ดอกขจรยกตัวอย่างดอกขจรดอกขจรมันยังล่ะพี่น้องนังฟังอยู่ทั้งบ้านดอกสลิดบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องดอกสลิดเนาะมันมีเกษตรกรที่ปลูกดอกสลิดขายเป็นอาชีพน่ะปลูกอันเดียวที่ฮีดนี่มั้ยพี่น้องปลูกแต่ดอกสลิดขายซื้อหาเงินได้ปีละเป็นแสนน่ะดีเจได้ไปเบิ่งอยู่อำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นเฮาเนี่ยปลูกสลิดขายซื้อสลิดเป็นพืชที่ปลูกง่ายอัศจรรย์ กันแบบปูแบบขี้ที่ก็ต้องใส่หอดปุ๋ยเพื่อพี่น้องอดต้นน้ำซื่อๆแล้วก็เก็บไปขายพักขิกกระจอนสลิปปลาอีหยังก็ว่ากันไปแล้วซื้อเพิ่นถ้าอีสานบ้านเฮาก็เอิ้นดอกนี่ล่ะดอกสลิปนี่ล่ะเนคือมันเอามาเฮ็ดกับข้าวได้กื้อนึงพุ่นพี่น้องเยอะแยะมันแซ่บแล้วคนในเมืองนี่ในตลาดนี่ครับขายมีเท่าไหร่ขายเก่งตับเนี่ยดอกสลิดเนี่ยดอกขจรเนี่ยครับนะส่วนว่าดอกขจรสมัยเป็นเด็กน้อยไม่เคยได้ยินดอกเด็กแดงพึ่งไม่ได้ยินตอนเป็นผู้เฒ่าตอนเป็นผู้ใหญ่นี่แหละนะคือมันอาจจะหมายถึงมันมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรกระจายเป็นสิ่งมากมันเลยได้ชื่อว่าดอกขจรแต่จริงแต่สมัยก่อนก็เอิ้นดอกสลิดนั่นแหละสมัยก่อนมันเป็นสลิดพันธุ์ที่มันมีหน่วยนำและปัจจุบันเนี่ยดอกสลิดที่ปลูกขายเนี่ยบ่เป็นหน่วยเด้พี่น้องมันสิเป็นตะดอกอย่างเดียวเพราะดอกบ้านกันแบบล้นถิ่มประสิทธิ์บ่มีหน่วยมากสลิดนี่คิดจะเที่ยวประแดกบองนี่แซ่บอัศจรรย์นะแต่พันธุ์ปัจจุบันนี่เขานิยมปลูกขายกันเป็นพันธุ์ที่บ่มีหน่วยออกตะดอกอย่างเดียวเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่พี่น้องอยู่บ้านข้างๆดีเจแดงกับเพิ่นก็ปลูกไว้อยู่กับพ่อได้ขอเพิ่นกินอยู่ขอข้าเจ้าบ่ต้องปลูกหลายดอกบ่ต้องไปปลูกดอกเพราะว่าข้าเจ้าก็กินบ่เบิดว่าซั่นก็ขอเจ้านี่แหละกินแต่ว่าเกษตรกรที่เขาเจ้าเฮ็ดดอกสลิดหรือว่าดอกขจรเฮ็ดเป็นอาชีพเขาเจ้าบอกว่าสามารถหาเงินได้ปีนึงเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะปลูกขายนี่แหละครับเก็บมาขายตลาดเฝ้าเลยล่ะนะครับแล้วดอกขจรมันก็สามารถขยายพันธุ์ขายเป็นถุงได้สามารถสร้างอาชีพจากการเด็ดเพราะเป็นเด็ดตัดไม่พี่น้องตัดเอาเขี้ยวพันธุ์เนี่ยมาช่ำช่ำช่ำช่ำเกิดง่ายอัศจรรย์พร้อมช่ำใส่ถุงเราไปขายน้ำงานต่างๆขายถุงละ20 บาท 20 บาทก็ว่าไปช่ำไม่ได้ช่ำกับว่าได้ยากไปหาแก่เผามาผสมกับขี้ดินนะแก่เผาคุกเข้ากับขี้ดินย่างละส่วนเพื่อผสมนั่นแหละคันให้ดีก็มีปุ๋ยหมักผสมเข้าไปแน่ตึกสิริงามเร็วนะเตรียมถุงช่ำมาปักกิ่งช่ำยื่นในโรงเลือดอดน้ำตึกสิแตกกิ่งอ่อนขึ้นมาอันนั้นแหละกระสางเงินนี่คือกันส่วนพี่น้องกันบ่มีตอนนี้ขันอยากปลูกบักสลิดพักสลิดหรือดอกกระจรเฮ็ดจังได๋ขี้เราหาล่ะพี่น้องขี้เราหาอ้อมหาบ้านใดมีก็ขอมาเพาะลอกเมื่อก่อนซึ่งมันเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายสิเอาช่ำกิ่งก็ได้หรือสิตอนก็ได้ ช่ำกิ่งยันบ่รอดดิเกแดงมันยันมันตายก็ไปตอนเอาก็ได้ตอนกกใหม่เนี่ยธรรมดานี่ล่ะแต่ว่าอันนี้มันสิเป็นกลายเป็นตอนเคี้ยพักสลิดซื่อๆก็เฮ็ดถุงตุ่มตอนนี่ล่ะนะใส่ถุงพลาสติกมามัดหนังพลาสติกไว้ให้เป็นถุงพอเอาปอไอ้แป้นนะครับก็เอาไปกรีดปั๊บก็ห่อปั๊บกับมัดเอาไปห่อตรงไหนตรงคอมันนะครับมองไหนมีคอเคี่ยวสนิทมองไหนมีคอเขาไปห่อไว้ก็มัดไว้เพื่อกระติดแตกห่างออกมาเมื่อเกินเดือนนึงเขาก็ตัดไปปลูกได้แล้วอันนี้ก็ประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อได้มาจาก3-4ต้นจะค่อยมาขยายต่อก็ได้ให้เริ่มจากจังซี่ล่ะเริ่มจากน้อยๆไปหาหลายๆอย่าเริ่มจากหลายๆไปหาน้อยๆนะครับว่าดีเจแดงพ่องแต่คนเห็ดหลายๆแล้วเศร้าเห็ดนะโอ้เห็ดบ่ทันดอกเมื่อยพักขจรเอามาเห็ดกับเข่าแล้วดีเจแดงมักเห็ดอย่างเอามาผัดน้ำมันหอยแซ่บพี่น้องเนาะคันไปซื้ออยู่หน้าที่ทำงานหรือว่าอยู่ตลาดเขาจะก็ใส่ถุงหูหิวถุงน้อยๆมาขายให้ถุงละ20 บาทดอกกระจร3พ่วงเท่านั้นล่ะมันพ่วงใหญ่ผู้เขาเจ้าปลูกเก๊กเนี่ยมันสิเป็นพ่วงดอกบักใหญ่พี่น้องเด็ดมา3พ่วงเท่านั้นล่ะ4พ่วงเท่านั้นล่ะขาย20 บาทแล้วก็ การปลูกมันก็มีหลายรูปแบบคันสิปลูกกินซื่อๆนี่ก็ไปปลูกให้มันขึ้นน้ําเฮาหัวเอาหัวหน้าบ้านเฮาน่ะแต่คันสิปลูกขายก็ต้องเฮ็ดข้างให้เป็นข้างซะนะก็มีเสาบ่ต้องอธิบายดอกข้างเฮ็ดจังได๋ก็มีเสานั่นล่ะเนาะก็ขึงลวดแล้วปลูกอยู่ตรงโคนเสาให้มันเลื่อยขึ้นไปนะครับแล้วก็เก็บขายบัตรที่นี่เกษตรกรบางคนนี่ครับปลูกกันเป็นไรนะครับพี่น้องดอกสลิดหรือว่าดอกขจรเนี่ยให้เป็นข้างสูงประมาณ1.50 เมตรแต่ว่าดีแสดงว่าโอ้ยสูง1.50 เมตรมันบ่คือดอกมันต้องสูงประมาณจัก1.90 เมตรนี่พอได้เงยคอเก็บได้สบายเลย1.50 เมตรมันจะเก็บด้านข้างมันเก็บด้านข้างแต่ว่าคันยึดใต้อันข้างเพิ่นก็เสียยากหรือว่าสัตว์ก็เฮ็ดเป็นทิวเอาให้เป็นข้างแถวข้างแถวข้างว่าเป็นข้างคือบวกบวกข้างเป็นแถวไปเป็นแถบกำแพงไปพักก็สิปลูกเก็บขายได้เนาะเฮ็ดข้างเขาเรียกยังมีค้างแบบกึ่งวงกลมค้างแบบกลางแปลงใส่ใบไผ่ให้เป็นเสาหลักมาปักไว้จังสี่ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถที่สิออกผลผลิตได้เหมือนว่าถ้าเพิ่นอยู่กลางเดือนเป็นเพื่อที่มากแดด ย่าให้เพิ่นอยู่ในห่มอันเพิ่นอยู่กันน้ำดงน้ำแดดได้จังได๋เพิ่นสิออกดอกดีเนาะถามว่าคันสิใส่ปุ๋ยใส่ได้บ่ใส่ได้พี่น้องใส่เวลาปลูกดอกขจรนี่คือคันใส่ปุ๋ยน่ะมันงามอันผู้ใดพอใจว่าเอาซ้ำนี่ล่ะก็เอาซ้ำนี่ล่ะนะคันใส่ปุ๋ยมันจังสิงามปุ๋ยหยังล่ะปุ๋ยอินทรีย์นะอินทรีย์น้ำอินทรีย์น้ำเฮ็ดเอาเองน้ำจุลินทรีย์นี่ล่ะครับไปเฮ็ดเอาเองเพราะว่าเฮ็ดน้ำจุลินทรีย์ไปแล้วเด้ฟังดิเจแดงมาตลอดก็เฮ็ดแล้วเด้น้ำพอน้ำแม่เฮ็ดไปใส่แล้วเฮาก็มาเฮ็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปใส่ฮดสัปดาห์ละเถือสัปดาห์ละเถือสัปดาห์นี้เพิ่นก็งามแล้วเอาขี้ฝุ่นใส่แน่มีปุ๋ยหมักใส่เหงาเพิ่นแน่เนาะส่วนว่าปุ๋ยเคมีคันอยากใส่ก็แนะนำคือเก่าดอกสูตรเสมอ15 15 15คิดยังบ่ออกสูตรเดียวนี่ล่ะ15 15 15เนาะใส่เข้าไปเดือนละ2เถือนะครับคันบ่คันบ่ว่าเสียดายเงินก็เดือนละเถือแต่ว่าคันอยากดีที่สุดกับผงดำกาแดงนี่ล่ะเนาะนี่เกษตรกรเอาไปฉีดลอกบางแล้วโอ้ยดอกเต็มต้นเลยดิเจแดงงามคักงามแน่ว่าสันผงดำกาแดงมันอีหยังมางามอุบาทอุพโลดอกเต็มต้นเลยนะไปกระตุ้นดอกเพิ่นดอกเพิ่นสิออกหลายผู้ใดปลูกผักขายดอกนี่โอ้ดอกงามนะเอาผงดำกาแดงนี่แหละไปละละน้ำฉีดฉีดพ่นนะ2อาทิตย์ฉีดทีนึง2อาทิตย์ฉีดทีนึงนะคันไปปลูกผักเก็บผักขายนี่ก็อาทิตย์ละเทื่อแต่คันดอกกระจรนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์ฉีดทีนึงก็สิเห็นผลคือกันนะต้นกระจรเป็นไม้อายุยืนหลายปีได้พี่น้องคืออันเอกเป็นผักในตระกูลผักปัญญาแข็งเนี่ยคือปลูกทีเดียวเก็บกินได้หลายปีว่าต้องปลูกดูว่าต้องดูแลอย่างหลายเนาะแต่ว่าสำคัญเลยคือซอยเพิ่นเนี่ยเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเนาะตัดแต่งกิ่งดูๆแน่มันสิเฮ็ดให้ทรงผุ่มเพิ่นมันโปร่งมันก็สิซอยให้ผลผลิตสูงขึ้นแล้วก็ต้นอายุของต้นกระจรมันก็สิยืดยาวออกไปอีกเนาะการตัดแต่งกิ่งหรือว่าสิมีการเทคนิคการปลูกเสริมปลูกเสริมก็คือกาวานพักขจรเจ้าของปลูกไปแล้วได้ประมาณ2ปีแล้วล่ะอันเฮ็ดข้างไว้เนี่ยก็ตัดส่วนที่มันเคี้ยนน่ะมาช่ําช่ําแล้วไปปลูกเสริมเข้าไปซะเพื่อสิโลกิ่งเก่าออกแล้วกิ่งใหม่ก็ขึ้นแซ่บกันเข้าไปเนาะกระเสียดให้เฮามีดอกพักสลิดหรือดอกขจรเก็บขายได้นะครับเก็บขายได้ตลอดขันมันเนี่ยเป็นแม่ค้าน้ำเนี่ยบ่อยากอายขายของเนี่ยเอาไปขายน้ำตลาดสุซอสุแรงเนาะซ้ำสี่แหบเงินมือละ300เดี๋ยวภาษาซ้ำเนี่ยมันบอกเก็บไปเท่าไหร่ล่ะเก็บไป20ถุงทอนตัวขายถุงละ20บาทก็ได้เงิน400บ่เซานึงเนี่ยได้สบายคันผู้ใดปลูกจักงานนึงได้แท้ละ50ถุงน่ะพออยู่บ้านข้างๆนี่ดิเจแดงไปขอทีใดก็ได้ทีละถุงหุบใหญ่พุ่นมันหลายคักเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพืชชนิดนึงที่สามารถเอาไปสร้างรายได้ให้ได้เด้พี่น้องเขาบ่ได้มีการลงทุนอย่างหลายบ่ต้องไปศึกษากลเม็ดเคล็ดลับวิธีปลูกมันปลูกง่ายอัศจรรย์ปลูกง่ายคือปลูกผักปักนี่ล่ะแต่ว่ามันเป็นผักที่ว่ามันขายดีตลาดในเมืองกับมากเอาไปขายทั้งในเขากับมากเอาสิซื้อไปลวกกินกับปนหรือว่าสิไปเฮ็ดอาหารในสไตล์ของคนภาคกลางก็สิเอาไปผัดนั่นผัดนี่จังซี่แต่กันอีสานมันเฮาลวกกินกับปนนี่ล่ะหรือเอาไปแกงส้มนี่แกงส้มนี่แซ่บนะครับคนภาคกลางมักแกงส้มเนาะอ่ะเป็นแนวทางมีแต่คิดแต่สิเอาแต่ดีเจนถามว่ามันมีโรคปะมันก็มีพืชทุกชนิดมันมีเหมือนตลาดพี่น้องเนาะคันเขาปลูกเอี้ยก็ตามถามเขาปลูกหลายเกินไปเนี่ยคือมันหลายมันหลายเหมือนมันก็ต้องมีเพี้ยโรคมันก็ต้องมีแมลงศัตรูโรคมันก็ต้องมีไอ้อย่างโรคนั่นแหละคันเขาปลูกหลายเนี่ยเพราะความหลากหลายเป็นตัวที่แบ่งเบาภาระความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชเข้าทำลายเนี่ยแต่ว่าคันมันมีอยู่ชนิดเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดศัตรูพืชยกตัวอย่างศัตรูพืชของขจรนี่ก็คือเพี้ยไฟก็มากดูดกินน้ำเลี้ยงนี่แหละครับอยู่น้ำผิวใบนะเห็นไอ้มันไอ้ใบมันแห้งมันเหี่ยวเพี้ยไฟก็ป้องกันได้พี่น้องก็ไปเฮ็ดน้ำมักมิแต่ให้เฮ็ดเอาอย่างเดียวได้ให้ซื้ออยู่อย่างเดียวผงดำกาแดงนี่แหละอย่างอื่นก็เฮ็ดเอาได้นะสำหรับขันสิไลเพี้ยไฟก็เฮ็ดน้ำมักจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็ไปเอาผักพริกมาเอาใบผักกระเดามาเอา2อย่างนี้กันนี้แล้วบางทีก็ตําแหลกๆใบผักกระเดาใส่น้ําหมากจุลินทรีย์นะครับกรองเอาน้ําสะอาดไปฉีดพ่นซ้ํานี่เพี้ยไฟก็ทดบ่ไหวแล้วมันแสบบางทีกันนี้มันหรอกเห็นบ่อ่ะเดี๋ยวพักสักครั้งนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็กลับมาเดี๋ยวดีเจแดงเตรียมเพลงมาให้สักเพลงนึง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบทีเด็ดเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยผลงานวิจัยคิดค้นและพัฒนาอย่างยาวนานจนได้ผงดำกาแดงมหัศจรรย์ของสารกระตุ้นเซลล์พืชเร่งหัวเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งต้นเร่งใบกำไรงามรับรองคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใช้จริงผงดำกาแดงประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสาหร่ายทะเลและกรดอะมิโน24ชนิดเลิกทำเกษตรแบบเดิมๆเติมคำจำกัดความใหม่ให้กับพืชทุกชนิดด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีทีเล็ดสั่งซื้อผงดำกาแดงพิเศษเฉพาะท่านที่โทรมาภายใน24ชั่วโมงนี้จากราคาปกติซองละ369บาทลดเหลือ295บาทโทรเลยตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 ย้ำ064-978-9824
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับคิดใจสงครามผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงกับฝากพี่น้องไว้ต้องทดลองเนี่ยฟังดีเจแดงย่องของเจ้าของอยู่นี่แล้วโอ้ยดีคักดีเนี่ยบ่ร้องกับบ่ฮู้เด้ช่วงนี้เป็นช่วง ที่มีฝนมีหยังกะในช่วงทํามาทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนาะท่านอยากทดสอบประสิทธิภาพก็ลองเบิ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ไปแล้ว0649789824นะครับ0649789824ก็คือเก่านั่นล่ะมันประกอบไปด้วยกรดอะมิโน24ตัวธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติมีสาหร่ายทะเลมีสารสกัดขี้เหล็กพร้อมนะครับสิไปเสริมประสิทธิภาพการเฮ็ดให้พี่น้องเอาไปใส่แล้วก็เห็นผลนะเห็นผลพร้อมได้พี่น้องสีหลังงามคันบ่งามดีจริงๆบ่กล้ามาขายได้อยากอายคนเพราะจะของกันมีอาชีพประจําอยู่เด้เอาของอันขี้ไรมาขายพี่น้องเอาไปใส่ใส่แล้วบ่งามอยากอายคนได้ฮาไปพอกันจังได๋เอาไปใส่แล้วศูนย์ให้โทรมาให้เฮ็ดจังได๋เพราะนั้นรับรองว่าดีคักเนาะพี่น้องเนาะสีจากสองเธอได้เห็นผลชัดเจนเลยนะหนึ่งซองสีเหลี่ยมฉีดได้สิบไร่ฉีดออกมากก็จะพอซองสีเขียวซองสีเขียวนั่นแหละฉีดได้ไร่หนึ่งเนาะเอาไปฉีดผสมน้ำซองสีเขียวผสมน้ำได้ยี่สิบเอ็ดกระไซถังสะพายหลังครับก็ฉีดได้เลยประมาณหนึ่งไร่ซองเขียวหน่อยแต่ว่ากันสั่งซองหนึ่งมากะ295บาทซองสีเหลี่ยมฉีดได้หกสิบไร่ผลละตกไร่หนึ่งยี่สิบเก้าบาทหาสิบตังค์หนึ่งดอกเนาะบ่ได้แพงกับผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ให้ไปหรือว่าถ้าจดอีกเที่ยวนึงสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าก็แล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเบาเรื่องไอ้ปลูกผักเป็นอาชีพเสริมแล้วว่าหนึ่งหันนะครับก็มีอีกอันนึงอยากบอกสู่ฟัง ปัจจุบันมันมีเกษตรกรนี่ย่อมปลูกอันดอกกระเจียวขายนะพี่น้องดอกกระเจียวเนี่ยอันนี้ก็บ่ได้ปลูกยากได้ถึงดอกกระเจียวกระเจียวหวานกระเจียวหวานบ่เป็นกระเจียวบ้านแบบพื้นบ้านเฮาเด้กระเจียวอันเขาตั้งชื่อว่าดอกกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งหั่นพันไม้คิดยังบ่ก็สิตั้งมันเพชรน้ำเพิกนี่ล่ะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจังซี่อันนี้ก็ดอกกระเจียวหวานคือกันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งบัดว่าเนาะเพชรน้ำเพิงกับน้ำเพิง แต่มันก็แซ่บอีหลีแหละผมเชื่อว่าหลายคนนั่งฟังอยู่นี่เคยกินดอกกระเจียวที่เขาว่าเป็นดอกกระเจียวหวานเผ็ดอําเภอเนี่ยมันก็แซ่บอีหลีล่ะเนาะและมีเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จกับการเฮ็ดธุรกิจเนี่ยต้องเอิ้นว่าธุรกิจเลยเด้เฮ็ดธุรกิจปลูกดอกกระเจียวหวานเผ็ดน้ำผึ้งทำรายได้เสริมอาศิลายก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านั่นล่ะเนาะขันเฮ็ดเป็นกิจลักษณะคือเฮ็ดหน้าครับตั้งใจเฮ็ดคือเฮ็ดหน้านี่พี่น้องเสื้อดีเจแดงหมดนะขันผู้ใดปลูกดอกกระจอน ตั้งใจเฮ็ดคือเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดข้าวมันอ้อยเนี่ยผู้ใดปลูกดอกกระเจียวขายตั้งใจเฮ็ดคือปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยโอ้ยมันได้หลายคือกันหลายกว่าได้ซ้ำถ้าเทียบผลผลิตต่อพื้นที่การผลิตได้พี่น้องพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่การผลิตต่ำนี่คืออย่างคือข้าวมันอ้อยเนี่ยพี่น้องได้ผลตอบแทนต่ำที่สุดเนี่ยข้าวมันอ้อยเนี่ยแต่มันเป็นพืชไร่มันทำไงแต่ว่าขันเป็นพืชพวกนี้มันก็ต้องดูแลเนาะยังสมมติขันสิปูดอกกระเจียวเนาะกับดีเจแดงกับเสเล้งนี่พี่ละดอกกระเจียวพันเพชรน้ำผึ้งนี่ละหาไง หาไงคือว่าหาง่ายมันบริหารง่ายเนี่ยเขาไปในเฟซบุ๊กกดหาหลดเพชรน้ำผึ้งดอกกระเจียวพันเพชรน้ำผึ้งเขาไปในเฟซบุ๊กในไลน์ในเว็บไซต์มีเหมือนกากสากอยู่คนขายของอ่ะนั่นแหละมองแรงพันซีดีที่สุดกับไปซื้อจากเขามากไม่ต้องซื้อมาหลายเอามาขยายเอาก็ได้ผู้ขายเพิ่นก็สิขายแพงเพิ่นจะได้กำไรหลายคนก็ขายแพงธรรมดานั่นแหละเขาก็ซื้อมาหน่อยๆเขาก็ค่อยๆขยายเอาทำจากเล็กไปใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละยังยืนยันอยู่ได้ว่าทำจากเล็กไปใหญ่ก่อนค่อยๆฝึกไปก่อนโอ้ไปศึกษามาคักพ่อแห้งแล้วสิปลูกดอกกระเจียวเพชรน้ำเพลินจะหาอะไรมันวะปลูกเสร็จแล้วมันออกดอกขายทั้งบ่ทันมันก็บ่ได้อย่างเด้มันก็ต้องค่อยๆขยับจาก1งานไปเป็น2งาน3งาน4งานไปเป็นไร่2ไร่ค่อยๆขยับไปแบบนั้นทำทีละนิดเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างมันต้องแบบนี้ค่อยๆขยับไปดอกกระเจียวบ่ว่าสิเป็นกระเจียวปลาหรือกระเจียวเพชรน้ำเพลินนี่ครับเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับขมิ้นตระกูลเดียวกันกับขมิ้นนะขมิ้นขมิ้นที่ผู้เฒ่าบ้านเฮาเอามาฝนแล้วก็ไปทาผิวนี่ล่ะขมิ้นภาคอีสานบ้านเฮาก็บ่ค่อยกินหรอกดิเจแดงบ่ค่อยกินขมิ้นจักเทื่อหรอกคันสิกินก็สิกินปู่ละตั้งเขตปากใต้เขาจะเอาไปใส่กับข้าวก็บ่เห็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ภาคกินขมิ้นเด้เปิ้นมีแต่เอามาทาแขนทาขาคือขมิ้นเนี่ยพืชตระกูลพวกเนี่ยมันก็เกิดในทั่วประเทศไทยกันล่ะตั้งแต่เหนือลงใต้พม่าก็เกิดลาวก็มีนะมีทุกพื้นที่นั่นล่ะคือพ่อพืชตระกูลหัวพวกเนี่ยนะครับพ่อฮอดนาแรงนะครับนาแรงต้นส่วนที่เฮาเหลือเห็นเป็นใบมันก็สิตายเห็นบ่ล่ะแล้วปฏิมันก็สิสะสมอาหารไว้ในหัวก็สิเป็นหัวฝังอยู่ในเขตดินมองหันลำมองเสียเขาเอาไว้ขยายพันธุ์นะหัวต้นนั้นมันไว้สะสมอาหารเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนของลำต้นในอันต้นที่เกิดมันเป็นต้นนี่คือมันเป็นใบหนาถึงจะกันภาษาทางพืชศาสตร์ว่าเขาเอิ้นต้นนี่นะไม่ใช่การเขาเอิ้นต้นนี่นะต้นอีหลีมันอยู่ใต้ขี้ดินเป็นหัวพุ่นเนาะมันก็ขยายพันธุ์โดยเอาหัวแต่ละมันขยายนี่เจแดงแค่เพาะดอกกระเจียวอยู่เพาะกระเกิดได้พี่น้องไปเพาะดอกกระเจียวเนี่ยดอกกระเจียวแก่แก่นไหมเอามาเพาะใส่น้ำนี่กระเกิดเด้ในดอกกระเจียวมันก็สีมีในสีดำดำในหน่อยสีดำดำกับสีเงี้ยหน่อยก็เข้มมดยุ่ดอกมั่งเนาะจำขนาดบ่ได้แต่ว่านี่เจแดงแค่เพาะอยู่มันก็เกิดดีอยู่เด้เพาะดอกกระเจียวขายเพราะว่าเห็นปลาชาวบ้านท่าบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าโอ้ยผมขายดอกกระเจียวดอกละ200ว่าสัตว์ว่ามันคือขายแพงแท้พอยังแอนดีว่าผมมาขายดอกกระเจียวเด้ผมเสียวมาเพาะเป็นถุงนะก็สิได้ต้นดอกกระเจียวเอาไปขายเอาแต่ก็ได้หลายกว่าเพิ่นว่าเห็นบ่คันนี้ดอกกระเจียวหวานพันบงหวานเพชรน้ำเพิงเนาะปลูกถามว่าปลูกยากบ่มันก็ปลูกคือปลูกทั่วๆไปนี่แหละพี่น้องเนาะสำคัญคือเป็นโรคมือเห็ดนั่นแหละนะบ่ต้องคิดหลายเด้บ่ให้คิดไปเฮ็ดคันค่าขึ้นอยู่มันยากเพราะว่าคันคืดนี่ยากรวดบ่ต้องคืดจับปกจกลงไปขุดปลูกรวดไปน้ําหาอันดอกกระเจียวมารวดเนาะปัจจุบันนี่ครับวิธีการสายพันธุ์ก็ถูกพัฒนาขึ้นดีเจแดงก็บ่รู้ที่มาที่ไปของดอกกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งหลักจักมาจากไสเนาะมันได้รับความนิยมเรียบร้อยมื้อนั้นล่ะตอนเนี้ยเนาะผู้ใดคิดว่าสิปลูกดอกกระเจียวก็สิคิดหาแต่ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งนี่ล่ะเนาะเดี๋ยวผู้ใดเฮ็ดโคกหนองหน้าขนาด1ไร่นี่ก็สามารถปลูกเขาปลูกได้ปลูกแซมนําช่องทางเดินพอได้เก็บกินแต่ว่ากันสิเก็บเป็นอาชีพนี่สิเอาเป็นอาชีพนี่ครับต้องเฮ็ดเป็นกิจลักษณะหาสาระที่จะแปลงนี่จะงานหนึ่งปลูกเป็นแถวปลูกเป็นแถวแต่ละแถวก็ห่างกันประมาณ50เซน50เซนนี่แหละพี่น้องเป็นแถวบ่อยของยางได้น้ําแถวปลูกเป็นคุ้มๆไปเก็บดอกขายได้ถามมาดูแลยากบ่นี่การันตีเลยพืชตระกูลพวกนี้ศัตรูมีหน่อยผู้ใดปลูกขี้หนินเป็นโรคบ่มีเพราะพืชตระกูลพวกนี้บ่ค่อยมีโรคเนาะมันมีเกษตรกรท่านนึง ปลูกพื้นที่35ไร่ปลูกอันนี้แหละครับดอกกระเจียวยากเดียวเนี่ยเพิ่นก็สิปลูกบ่โดนเติบล่ะวะบ่สั่นบ่กล้าปลูกฮอด35ไร่ดอกก็สิทยอยปลูกบ่ได้เรื่อยล่ะจนเห็นว่ามันเป็นโอกาสสิที่ทําเงินได้แต่ก่อนเพิ่นมันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นไฮนาเพิ่นมีไฮนานะครับทีเป็น100ไร่เพิ่นก็เลยแบ่งมา30ไร่ว่าซั่นมาเห็นร่องมันก็น่าขยายปลูกจนสามารถที่กล้าบอกได้เลยว่ามันได้เงินหลายก็ปลูกเขาแต่ว่ามันต้องเฮ็ดตลอดนั่นแหละดูแลให้ดีพอการปลูกเขามันอาชีพสบายที่สุดคืออาชีพทำนาดิพี่น้องโอ้ยเคยเห็นจะบอกดีเจแดงเจาะอีหลีแล้วเนาะเฮ็ดหน้ามันเมื่อยเหิงฝนตกมาปุ๊บไปไถให้เนี่ยพอลุกเหมือนว่าให้จักบาทเสร็จแล้วก็ไปว่านเขาให้เนี่ยเอาจักบาทว่าว่าท่านก็ใส่ปุ๋ยให้เนี่ยใส่ปุ๋ยให้เนี่ยเสร็จแล้วไปเกี่ยวเขาให้แน่ทันตัวง่ายคืออย่างดีเจแดงก็เคยเห็นอยู่ได้นานเห็นมา 2-3 ปีอยู่ได้ก็ไม่ได้เมื่อยปันไหนแต่ว่าขันเสียแนวมูลนี่มันก็อาจจะยากในการจัดการการดูแลเนาะดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งปลูกง่ายขายคล่องพี่น้องที่สำคัญคือขายคล่องมีเท่าไรก็ขายเหมือนขันหูจักหม่องขายเนี่ยดีเจแดงสิปลูกอันนี้ขายสิเอาไปขายใส่ดีเจแดงก็ค้นกวนค้นเนาะว่าก็เอาไปขายตลาดเนาะก็เลยจังมาถามมาสิเอาไปขายใส่เอาไปขายตลาดครับมันขายอยู่ขังเมี่ยมมันไม่ค่อยได้ขายไปขายตลาดบางทีมีตลาดก็ไปขายบางคันละเนาะโดยเกษตรกรท่านเนี่ยที่ว่าปลูกขอด30กว่าไร่เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการปลูกแค่งามเดียวเด้พี่น้องแล้วก็บอกว่ามันปลูกบ่ยาก มันเหมือนกับปลูกตะไคร่นี่ละเราอ่ะกับปักหัวนกยินซื้อแล้วก็ไปหาพันธุ์มาซื้อพันธุ์เขามากับมีดมาซ้อยเพราะว่าเขาขายแพงเพิ่นว่าบ่ปลูกหมดหัวเด้แบ่งพร้อมเพราะว่าได้มาหน่อยก็ขยายออกนะจุดเด่นของดอกกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งคือเพิ่นมีรสชาติหวานกรอบแต่ว่ากระสิบบ่แซ่บคือดอกกระเจียวบ้านเฮาดอกกระเจียวขาวแม่นครับเป็นแต่ลิดความชอบคนเด้กระสิบบอกว่าเฮ้ยบ่แซ่บคือดอกกระเจียวขาวบ้านเฮาดอกแม่นอีหลีเพราะว่าความเป็นกินของสมุนไพรมันสิน้อยกว่าดอกกระเจียวพื้นบ้านดอกกระเจียวที่เฮาไปเก็บจากป่าน่ะนะแต่ว่ามันกินง่ายสําหรับคนเมืองมันบ่เฟือนแล้วมันที่สําคัญคือมันกินสดได้พร้อมกินสดได้ความเนี่ยดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งเนี่ยให้ดอกหลายอัศจรรย์ออกดอกต่อเนื่องนะฝนหลายกับบ่ตายแรงกับบ่ตายปลูกง่ายดูแลง่ายบ่ต้องใส่สารเคมีเลยแล้วก็บ่ต้องไปหาแนวอีกปลูกปีเดียวปีหน้าเกิดอีกปลูกปีเดียวปีหน้าเกิดอีกปีหน้าเกิดอีกแล้วก็บ่มีทางดับแนวพร้อมเกิดอยู่เรื่อยๆว่าจะดูแลเพิ่นเห็นป่ะอันนี้ก็อยู่ในตระกูลพืชปัญญาแข็งปลูกทีเดียวเก็บกินเมื่อสาบดิจิแดงปฏิญาณเลยกันมีโอกาสเป็นเกษตรกรอีกรอบนึงก็พูดละหลังเกษียณพุ่นละสิปลูกทุกอย่างที่ปลูกเทียเดียวพ่อนะบ่ปลูกอีกมันมีไอ้มันเฒ่าแล้วปลูกอีหยังก็ตามที่ปลูกเทียเดียวเราได้เก็บกินจนฮอดมือเหมือนลมหายใจพุ่นอันนี้ก็อยู่1ในตระกูลที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดซะบ่มีดับแนวคันสิเริ่มต้นเฮ็ดไปหาแนวมาก่อนจัดการไถดินโอ้ยปูนขาวก็ตามหลักการเกษตรนี่แหละดิจิแดงเจ้าคือเว้าง่ายว่าดิจิแดงบ่มักวิชาการคือผู้อื่นเด้เราไถพ่วนธรรมดาพ่วยปูนขาวปรับสภาพดินทิ้งไว้14มื้อทิ้งไว้2อาทิตย์พอครบ2อาทิตย์ก็ไถพ่วนอีกเขียวนึงหรือสิตีดินก็ได้นะเพื่อจะเป็นการย่อยดินเพื่อสิยกร่องเนาะยกร่องเสร็จแล้วก็เอามาลกหลุมท่อนล่ะเฮ็ดคือจังปลูกตะไคร่นี่ล่ะพี่น้องก็นึกภาพบ่ออกก็คือเฮาปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปนําที่เฮายกร่องไว้นั่นล่ะเนาะระหว่างหลุมห่างกันเท่าไหร่ดิเจแดงห่างกันประมาณ80เซนอยากได้หลายก็ต้องปลูกห่างกัน70เซนบ่ต้องไม่ทันไปวัดดอกกาเอาความสวยงาม80เซนมาตัวเลขเพิ่นว่าเด้ห่างกัน80เซน80เซนแต่ละหลุมน่ะเนาะคันพี่น้องมีที่รกร้างบ้างป่าวไว้เสียประโยชน์หยังเฮาก็ปรับไปไถซะแล้วก็ปลูกเนาะพื้นที่ที่มันแหลกมันก็เกิดขึ้นกันคันมีน้ําให้เพิ่นๆยังสิอัศจรรย์เนาะช่วงเดือนมีนานะครับก็สิเริ่มมีดอกพิงิพะแยออกมาเฮาก็สิเก็บขายเก็บกินเนาะระยะเวลาในการเก็บโดนพร้อม5เดือน6เดือนเนาะเฮาสามารถเก็บขายได้ผลผลิตก็สิเพิ่มขึ้นปีต่อมาแห่งสิเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าปีต่อมาผลผลิตก็สิเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตามเขาเรียกยังตามจำนวนต้นพันธุ์ที่ฝังอยู่ในดินเพราะว่าเพื่อสิแตกไปเรื่อยๆที่เขาปลูกขีมินนั่นแหละมันก็สิแตกไปเรื่อยขึ้นกันนั่นแหละเพราะนั้นอัตราการเกิดดอกของเพิ่นก็สิหลายขึ้นตามอายุเพิ่นและที่สำคัญคือมันสร้างรายได้เสริมนอกจากการเก็บดอกไปขายก็คือขุดถอนพันธุ์ขุดหัวขึ้นมาเนี่ยมันคือหัวขีมินเน้นย้ำว่าดอกกระเจียวก็คือตระกูลกันกับขีมินเขาก็มาช่ำใส่ถุง เอาไปขายน้ำงานบ้านเกษตรขายน้ำตลาดขายใส่ก็ได้ผู้ใดเห็นเขาก็อยากได้อยากได้แนวเพราะว่าเวลาเขาเอาไปขายเขาเอาตะดอกไปเนี่ยพูดกินแล้วว่ามันแสบโอ้อยากได้แนวเนี่ยสิเขาก็เห็นแนวไปนั่มไปขายไปออกตลาด ขายถุงละ30บาท40บาทก็ว่าไปมันมีหน่อยขายถุงละ50ก็ได้กับเป็นรายได้เสริมเขาบ้างอีกเคยไปนั่งคุยกับพี่น้องทางบ้านหินเฮาบ้านหินเฮานะครับถือเป็นศูนย์เล่นลูกที่มีเกษตรกรไปศึกษาดูงานหลายนะเพิ่นก็เฮ็ดทุกอย่างสุดแนวเฮ็ดผักผักนางแคเฮ็ดดอกกระเจียวเฮ็ดอย่างเลี้ยงฮอดนกกระจอกเทศเฮ็ดเมือสุดอย่างสุดแนวนั่นล่ะเอาเมือสุดแนวมันก็มีดอกกระเจียวคือกันอันเพิ่นก็บอกว่ารายได้ดีคือกันสำคัญคือปัญหาของการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือเอาน้ำบ่ทันพอเขาเฮ็ดหลายคักหลายแน่เฮ็ดหลายย่างหลายสิ่งหลายอันหลายแนวเขาเลยเบิกบ่ถั่วบ่ถึงเพราะนั่นก็วางแผนดีๆสิเอาจังไหนสิเอาอันใดสิเอาแบบใดคันอยากได้ใจสิขาดโยกกับอดสาเอาซะเพราะว่ามันเกิดกับร่างเจ้าของก็เอาเห็นพ่อกับร่างเจ้าของเลี้ยงผักงัวเลี้ยงมีงัวอยู่มีหมูน้ำมีไก่พร้อมเพาะเห็ดพร้อมดอกกระเจี๊ยบก็สิเอาพักขึ้นแค่ก็สิเอาเอาเหมือนสุนแนวสุดท้ายแล้วก็เบิ่งน้ำ

แปลงสถานะทางการเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องลองเห็นสิ่งใหม่ๆจะเห็นคือเก่าคันเห็นคือเก่ามั่นใดคือเก่ามันสิเป็นคือเก่าบ่เป็นคือเก่าเสียแล้วบ่ต้องมาเอาโอ้จักย้อนจะของเห็ดคือเก่ามันก็เลยได้คือเก่าเพราะเราต้องลองเห็ดแบบใหม่ปลูกพืชชนิดใหม่หรือว่าสิปลูกพืชชนิดเก่าแต่ให้เห็ดแบบใหม่เปลี่ยนทาปลูก เปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนวิธีไถเปลี่ยนวิธีทุกอย่างน่ะคันสมมติยืนยันว่าสิปลูกมันสำปะหลังคือเก่าเนี่ยก็ปลูกทาใหม่ซะปลูกแบบใหม่สูตรใหม่ปลูกมันคือเก่านี่ละแต่ว่ากันบ่อยากปรับเปลี่ยนวิธีปลูกมันกับเปลี่ยนพืชปลูกพืชชนิดใหม่กับศึกษาจนกว่าสิเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเนาะก็น่าสิเป็นแนวทางให้กับหลายๆผู้หลายๆคนที่รับฟังรายการเกษตรสบายใจของดีเจแดงกิจชัยสงครามเขาพอกันทุกวันจันทร์กับวันศุกร์พี่น้องเกษตรสบายใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 นะทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์พร้อมกันครับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีเจแดงผงดำกาแดงสารเสริมประสิทธิภาพพืชเนาะเอาไปไล่น้ำฉีดพ่นพืชในทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตฉีด1สัปดาห์เห็นผลฉีดเทื่อที่2เห็นผลชัดเจนเทื่อที่3เลย10ประทับใจเนาะ1ซองราคาเต็ม369แต่ว่าลดราคา 20% เหลือ295บาทและที่สำคัญคือโปรโมชั่นสั่ง2ซองแถม1ซองของนี่จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะเอาเป็นว่ามือนี้กับโค้งสิริอำลาพระจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฝากเบอร์โทรทีมไทยกันแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824 อำลาพระจากไปด้วยงานเทศของไทยพงศ์กับท่านกับสาวกันทุนรบจากงานเทคนิคดีเจแดงสงครามนะครับกินชัยสงครามอัลลาห์พระจากไปแล้วโชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทน์กระชับความร่วมมือไทยสปป.ลาวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนจัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษามุ่งลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนหอการค้าจังหวัดขอนแก่นหนุนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคึกคักทั่วประเทศครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570หนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้ที่ห้องรับรองขวัญเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับนางกรองกนิษฐ์ลักษณ์เจริญเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียงจันทน์ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดขอนแก่นเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเข้าพบครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆ โดยจังหวัดขอนแก่นถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปป.ลาวในระดับพื้นที่ซึ่งจะช่วยพัฒนาความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่ห้องประชุมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรทางการแพทย์ตัวแทนจากภาคเอกชนคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เนื่องจากเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นภายในงานมีการจัดฐานกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเคารพกฎจราจรเรียนรู้เครื่องหมายจราจรรวมถึงข้อกฎหมายที่ควรรู้และบทลงโทษต่างๆเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทักษะการขับขี่ปลอดภัยการสวมหมวกนิรภัย 100% และแนวทางการเอาตัวรอดการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการสร้างวินัยจราจรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเยาวชนเพื่อให้เด็กๆเติบโตไปเป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกความปลอดภัยการได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลและภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนและสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุดต่อไปบรรยากาศทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดหลังโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านผลเดือนแรกไปได้อย่างดีผลักดันเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้ารายย่อยโดยตรงด้านภาคเอกชนหนุนรัฐบาลลุยต่อเฟส2เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีนายจักริจ สิริพานิชประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าบรรยากาศการใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่นมีความคึกคักมากผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์มีการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรลงสู่ระดับพื้นที่โดยตรงส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายจริงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้เป็นอย่างมากผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนและต้องใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดเพราะหากใช้ไม่ครบหรือไม่ใช้สิทธิ์งบประมาณจะถูกเรียกคืนจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ให้ครบตามวงเงินที่ได้รับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการหลายภาคส่วนเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นร้านโชว์ฮวยและร้านอาหารซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้เต็มวงเงินตามที่รัฐบาลกำหนดอีกทั้งยังมีข่าวดีที่รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งจะไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนค่าที่พักและการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีวงเงินครอบคลุมไปถึงร้านอาหารและภาคบริการต่างๆซึ่งยิ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีขึ้นหอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต่อไปเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการกระตุ้นและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่1กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 926.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 344.90 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 45.30 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 36.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด987.35 ล้านลูกบาศก์เมตรป ริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 155.97 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 73.97 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 36.75 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 5.79 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 4.28 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่32องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 5,480 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าฟ้องฟ้องคำกริยาหมายถึงกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาลเช่นฟ้องครูฟ้องศาลหมายถึงแสดงให้รู้เช่นมีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว โดยปริยายหมายความว่าขัดกันไม่ตรงกันเช่นข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเองฟ้องคำนามหมายถึงคำฟ้องติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนางงิ้ววิทยาสารอำเภอเขาสวนกวางมีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนนางงิ้ววิทยาสารจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข043-424-379สำหรับวันนี้ที่ฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: เอ็ม99.5สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายกูไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่แหละแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุขFM 99.50 MHz

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะนี่ก็เป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคีค่ะและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงเข้าใจหลักการความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้นะคะด้วยวิธีการใช้หลักการที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้อยู่อย่างมีความสุขสงบและก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจค่ะให้พี่น้องชาวใต้นั้นเดินต่อไปได้อย่างเรียกว่ามีขวัญมีกำลังใจในการทำมาหาเลี้ยงชีพและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ก็คือคนไทยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาร่วมกันค่ะที่จะร่วมมือกันให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการที่จะแบบกล้าออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเรียกว่ามั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะคะค่ำคืนนี้ประจำวันอังคารนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะสลับกันไปกับวันพุธนะคะในช่วงยามเย็นแบบนี้แหละค่ะ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสวทขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีค่ะเอาละค่ะค่ำคืนนี้หลายท่านกำลังเรียกว่าทานข้าวปลาอาหารกันอยู่นะคะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่เรานำมาฝากเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามาให้กำลังใจหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตบางท่านบอกว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวถึงพื้นถิ่นแต่ก็คือมิตรภาพบนสื่อโซเชียลเนี่ยค่ะต่างที่อยู่ต่างถิ่นเหนือใต้ออกตกนะคะก็อาจจะเป็นการร่วมอุดหนุนหรือไม่ก็ชิมอาหารมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอาหารเหนือมาอีสานนะคะอาหารอีสานไปใต้อย่างเงี้ยหรือใต้นะคะมาเรียกว่ามาจับจ่ายใช้สอยที่อีสานก็แลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องของประเภทผลไม้รสชาติของอาหารอีสานใต้สลับกันไปเนี่ยนะคะทานอีสานหรืออาหารใต้จะคล้ายคลึงกันอย่างไรอย่างเช่นอาหารอีสานก็จะมีรสจัดนะคะเน้นในเรื่องของความที่แบบนัวหรือไม่ก็เป็นประเภทพวกปลาร้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักน้ำพริกอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับพี่น้องชาวใต้นะคะก็มีน้ำพริกมีผักลวกผักสดต่างๆรับประทานแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือรสชาติที่ลงตัวอาจจะเป็นกลิ่นของรสชาติอาหารพี่น้องชาวใต้น้ำบูดูอย่างเงี้ยนะคะจะมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เช่นเดียวกันกับกลิ่นปลาร้าของอีสานอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นที่แรงนะคะจัดจ้านแต่พอบางท่านแบบแค่ได้กลิ่นก็รสชาติเรียกว่าน้ำลายไหลเหล่านี้นะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรามาประชาสัมพันธ์ให้มีความรักสมัครสมานและเข้าใจหัวอกนะคะพี่น้องชาวใต้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกขนมที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นนะชาวใต้อาจจะมีการผลิตแต่รู้สึกว่าท้อจังเลยนะไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนไหมหรือความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอาจจะมีด้วยทะเลสวยอย่างเงี้ยมีปะการังนะคะมีไข่มุกมีหอยปูปลานะคะในพื้นถิ่นนั้นเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะคะไปถึงจริงๆแต่ในขณะที่บางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกหรือเป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะคะก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้บางครั้งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีการเกิดเหตุแต่ก่อนนะคะก็จะมีการเกิดความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ถือว่าสงบมากแล้วก็เป็นจังหวัดหรือเป็นภาคที่น่าอยู่มากนะคะและจะเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเกี่ยวกับธรรมชาติของเกณฑ์อย่างเงี้ยนะคะของชาวใต้ดังนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้มีศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
การน้อมนำสาพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสำหรับช่วงแรกนะคะเรามาฟังกันค่ะซึ่งสาพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นต้องมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกันด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องชาวอีสานก็ทราบดีนะคะว่าพี่น้องชาวใต้นะมาเยือนถิ่นอีสานก็อาจจะมีของมาจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปนะคะไม่จะเป็นพวกอาหารที่เป็นทางภาคใต้สตอทุเรียนนะต้นตำรับจริงๆอย่างเงี้ยหรือจะเป็นถ้าเป็นอาหารประเภทลิ้มลองนะคะสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คืออย่างเช่นพวกแกงนะรสจัดจ้านเนี่ยนะแกงไตปลาต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนั่นแหละค่ะคือส่วนหนึ่งที่ประชาชนนะคะทั้งเหนือใต้ออกตกประเทศไทยด้วยกันช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวใต้ที่ทำให้พี่น้องชาวใต้นั้นมีกำลังใจที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดผลิตแล้วไม่มีใครไปช่วยอุดหนุนไม่ซื้อขายกันพี่น้องชาวใต้ก็รู้สึกท้อประกอบกับช่วงสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะคะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมแต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารหรือการเป็นอยู่คุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าคือคนอีสานเนี่ยถ้าเป็นมีคู่ครองกับคนใต้นะคะคนใต้นี่นับถือศาสนาอิสลามแต่คนอีสานนะคะคนนี้นับถือศาสนาพุทธแต่อยู่ร่วมกันได้สุดท้ายก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะก็กลายเป็นว่าหล่อหลอมศาสนาด้วยกันนับถืออิสลามอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมาให้กำลังใจหรือหาแนวทางให้พี่น้องชาวใต้นะคะมีรอยยิ้มกลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนี่ก็คือนี่แหละค่ะกำลังใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นำสิ่งที่เกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นหรือจะเป็นพวกสินค้าโอท็อปมาแลกเปลี่ยนมาซื้อขายกันนะคะก็จะช่วยอุดหนุนทำให้คนในพื้นถิ่นภาคใต้มีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งช่วงแรกกับรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้นำเสนอทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการซื้อหาอาหารพี่น้องชาวใต้แล้วก็นำเสนอด้วยเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของภาษาศาสนามีความแตกต่างแต่เราเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีความผูกพันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็จะเกิดเป็นความเรียกว่าผูกพันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมไปถึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งพี่น้องชาวใต้นำตรงนี้มาใช้จึงทำให้พี่น้องชาวใต้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตกันมากขึ้นค่ะบางครั้งความหมายของในแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะมีประเพณีมีวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ชุมชนอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆยากต่อการที่จะยังเรียนรู้ไม่ถึงหรือยังเข้าไม่ถึงตรงนี้นะคะแต่พี่น้องชาวใต้ก็สามารถที่จะชูขึ้นมาค่ะว่าสิ่งที่ท่านมีตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นดึกดำบรรหรือเป็นสิ่งที่อยู่มานานกับพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วยกันนะเป็นการอนุรักษ์ไว้และทำให้พื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยแตกต่างได้แต่ไม่เคยแตกแยกค่ะเพราะเรามีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านนั้นได้ทรงมีพระเมตตาต่อพี่น้องปวงชนชาวไทย
ทุกภาคกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือรายการใต้สันติสุขกับช่วงแรกเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันต่อกับรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: ถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมันนี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชาย

คุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าเพิ่งหลับนอนกันนะกับรายการใต้สันติสุขมีงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่เป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างให้พี่น้องชาวใต้มีกำลังใจที่จะออกมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้บนประเทศไทยสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ที่มีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและวันนี้นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะนำมาฝากกันและเป็นการให้คนไทยทุกภาคเลยไปช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าตามออนไลน์ก็ได้นะคะสั่งซื้อทางออนไลน์นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกขนมลาขนมดึกดำบรรพ์ขนมแบบโบราณของพี่น้องชาวใต้บางท่านก็สนับสนุนหรืออุดหนุนสินค้าประเภทของที่แบบทานง่ายข้าวเกรียบอย่างเงี้ยนะคะที่ทำมาจากพวกปลาทะเลแถวภาคใต้แต่มากกว่านั้นอัญมณีล้ำค่าค่ะหรือต่างหูเครื่องประดับต่างๆจิวเวลรี่ต่างๆพวกไข่มุกนะคะที่มาจากพี่น้องชาวใต้จริงๆนอกจากเป็นสินค้าโอท็อปแล้วเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นของหายากนะคะเป็นเพชรเม็ดงามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะเลยถ้าใครได้ครอบครองหรือมีการแลกเปลี่ยนกันอาจจะซื้ออาจจะอุดหนุนพี่น้องชาวใต้นั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยนะทำให้คนไทยด้วยกันนั้นไม่มีใครทอดทิ้งใครแล้วค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้จะมีภาษามีวัฒนธรรมรวมไปถึงการทำพิธีกรรมในแต่ละพื้นถิ่นมีความแตกต่างหรืออาจจะแบบลึกซึ้งในเฉพาะกลุ่มพี่น้องชาวใต้จริงๆหากจะเอ่ยถึงเกี่ยวกับโบสถ์มัสยิดหรือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งถือว่ามีมาช้านานและกลุ่มคนที่เข้าใจศาสนาตรงนี้ศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้นนะคะก็ได้เรียนรู้ชั่วลูกชั่วหลานแต่เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์และก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับคนที่นับถือศาสนาพุทธค่ะก็จะมีพิธีกรรมที่งดงามมีพิธีกรรมที่ละเอียดละออและก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกศาสนานะคะก็จะเป็นพุทธคริสต์อิสลามคุณฟังคะเชื่อไหมศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วแต่ทีนี้พี่น้องภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีคนอีสานหรือคนเหนือนะคะไปใช้ชีวิตคู่ที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่แบบเรียกว่าเหมือนกำเนิดเกิดอยู่ตรงนั้นเลยแต่มีความรักความผูกพันเสียมากกว่าซึ่งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิจกรรมและพิธีกรรมที่ยากต่อหลายๆท่านเนี่ยคะจะเข้าถึงได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยทุกศาสนาหยิบยกขึ้นมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันก็จะลดการขัดแย้งลดความรุนแรงลดความคิดที่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะแต่กลับกลายเป็นเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความแตกต่างหันมาพูดคุยกันแบบเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างลงตัวค่ะประเทศไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คือคนไทยด้วยกันแต่บางครั้งอาจจะมีประเภทที่เรียกว่ามาก่อความรุนแรงหรือสร้างความขัดแย้งให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ค่ะนำสิ่งที่เป็นจุดยืนจุดหลักนั่นก็คือไม่หูเบาและคนไทยด้วยกันเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเข้าใจวัฒนธรรมภาษาซึ่งไม่มีใครนะคะที่จะไปคิดแบบทำลายร้างคนไทยด้วยกันเองดังนั้นค่ะเรามาเชิดชูความเป็นไทยและที่สำคัญบอกเลย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างมากมีของกินมีทะเลแล้วก็มีปะการังมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่คนไทยด้วยกันเองเราควรอนุรักษ์รักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานให้ประเทศสยามเมืองยิ้มหรือประเทศไทยที่เป็นด้ามขวานแห่งนี้นะคะ
จะต้องเป็นด้ามขวานที่งดงามตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่รัชสมัยแรกๆเลยให้เป็นด้ามขวานที่มั่นคงไม่เว้าแหว่งซึ่งไม่ให้ชาติใดนะคะมารุกรานแล้วสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยเองค่ะนี่แหละค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้พี่น้องชาวใต้ค่อยๆทำยึดความถูกต้องด้วยลำแข้งของตนเองและสิ่งที่มีอยู่นั้นทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีที่ดินทำกินมีอาชีพหรือมีงานฝีมือบางท่านบอกมีฝีมือทางด้านปักผ้านะคะผ้าบาเต้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่บอกเลยนะคะถ้าเห็นผ้าประเภทบาเต้ปักก็คือจะชัดเจนนะคะเห็นภาพพี่น้องชาวใต้สาวๆนะคะปักผ้าขึ้นมาทันทีละค่ะนี่แหละค่ะคือเอกลักษณ์เราควรอนุรักษ์รักษาไว้นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการทำขนมเป็นการสืบทอดตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายบนสื่อโซเชียลโลกออนไลน์แต่ถึงแม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางบินไปถึงพื้นที่ลอยนะคะแต่เราก็ยังมีรายได้ค่ะอุดหนุนซึ่งกันและกันศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาลดความขัดแย้งความรุนแรงแต่อยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะค่ำคืนนี้กับรายการใต้สันติสุขกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งหมดเวลาแล้วนะคะลาทุกท่านไปแล้วด้วยงานเพลงเพราะๆสัปดาห์หน้าในวันเวลาเดียวกันนี้จะเจอกันได้ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารังกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณสุวีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชียนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้งสองฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ
4: ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากทางกกรก็ทำงานของเราเนี่ยก็ได้แจ้งทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพจน์กล่าวอีกว่ากกต.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังค์ซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: จากที่ว่าเราไม่มีใจช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใจช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
7: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่ละ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
8: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
9: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
8: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่จะดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
11: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกๆได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
12: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวนึงนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
18: คณะดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
3: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดน้ำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
7: ต่อจากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกพันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
8: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่กับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ ในทุกสัปดาห์ค่ะจะนำข่าวสารภารกิจของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังนะคะมีทั้งคดีใหม่แล้วก็ความคืบหน้าคดีต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีประเด็นเพราะออกอากาศทางสวทค่ะในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันแล้วก็มีเรื่องของประเด็นยาเสพติดมาฝากด้วยเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการกักตุนน้ำมันที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้มีการลักษณะว่ากักตุนน้ำมันทำให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมารวมถึงทางคณะกรรมการคดีพิเศษเองก็มีมติให้กรณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษด้วยนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดมาฝากค่ะโดยทางพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะทั้งหมด9หน่วยงานด้วยกันตรงนี้นะคะก็เป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่98/2569ลงที่24 เมษายน 2569เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและร่วมสืบสวนสอบสวนก็จะมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสรชรนะคะโดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนในความรับผิดชอบนะคะมีทั้งหมด8คดีพิเศษค่ะประกอบไปด้วยคดีพิเศษที่59/2569ในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ2คดีพิเศษที่66/2569ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและคดีพิเศษที่80/2569ถึงคดีพิเศษที่85/2569ก็คือ80-85นะคะในความผิดเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายและการสืบสวนอีก2สำนวนอันนี้ยังไม่ใช่คดีพิเศษนะคะก็คือสำนวนสืบสวนที่43/2569กรณีเรือขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่รวมถึงสำนวนการสืบสวนที่49/2569กรณีเหตุสงสัยว่าคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่สระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครจะมีการประวิงเวลาในการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่แล้วก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการสืบสวนสอบสวนและกรอบการเข้าร่วมสนับสนุนการสืบสวนและการสอบสวนโดยที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็จะมีคำสั่งมอบหมายตามความเห็นของที่ประชุมโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคดีความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นคดีสำคัญที่กระทบ

มีภาพนั่นเองนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับภาพรวมเรื่องนี้มาฝากนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะในการปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดบิตคอยน์ตรงนี้นะคะทาง DSI เนี่ยเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถขยายผลในคดีนี้เนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะคะโดยในรอบปี2568ค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถทลายเครือข่ายลักลอบการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลรายใหญ่ได้3เครือข่ายค่ะคุณผู้ฟังโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัลกว่า 6,000 เครื่องแล้วก็ตรวจพบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกว่า900ล้านบาทนับเป็นหนึ่งในคดีที่มีการลักลอบใช้สาธารณูปโภคของรัฐที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลการสืบสวนก็ยังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางรายค่ะซึ่งมีพฤติการให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนที่กระทำผิดทำให้ DSI นะคะได้ส่งสำนวนคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้ว2คดีครอบคลุมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวม7รายเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอีก1รายและกลุ่มนายทุนหรือผู้ร่วมขบวนการอีก13รายค่ะนอกจากนี้นะคะการขยายผลเครือข่ายเหมืองขุดบิตคอยน์สกุลเงินดิจิทัลก็ยังนำไปสู่การตรวจสอบกลุ่มทุนชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยโดยพบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติด้วยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ไปพบว่าบัญชีธนาคารและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางการเงินในปริมาณที่สูงผิดปกติโดยมีการใช้บุคคลสัญชาติเมียนมาถอนเงินสดจากสถาบันการเงินภายในประเทศวันละประมาณ 30-50 ล้านบาทแล้วก็มีธุรกรรมทางการเงินหมุนเวียนรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 ล้านบาทค่ะสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินขององค์กรอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจำนวนมหาศาลในจำนวนมหาศาลนะคะขณะเดียวกันค่ะทาง DSI ก็ยังได้รับข้อมูลจำนวนการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏว่าในหวังยี่เฉิงนะหวังยี่เฉิงหนึ่งในบุคคลสำคัญของเครือข่ายดังกล่าวเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่โดยทาง US Secret Service ได้ตรวจสินทรัพย์นะคะมีการตรวจยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวเนี่ยมูลค่ากว่า 17.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ620ล้านบาทค่ะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทปัจจุบันนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้ว8รายรวมประกอบไปด้วยกลุ่มนายทุนชาวจีน4รายและทีมงานชาวเมียนมาอีก4รายอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก7รายรวมทั้งได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีก5รายโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ DSI เองก็ประเมินนะคะว่าปัญหาการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดบิตคอยน์ตรงนี้เนี่ยมิได้เป็นเพียงการลักทรัพย์หรือหลีกเลี่ยงค่าใช้ไฟฟ้าเท่านั้นค่ะแต่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ในการสร้างรายได้ฟอกเงินแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเป็นวงกว้างนั่นเองนะคะใครมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้แจ้งมาได้เลยนะคะเพราะกระทบเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยจริงๆนะคะทำให้รัฐเนี่ยเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะในรอบปี68ปีเดียวเนี่ยก็900กว่าล้านแล้วใครมีเบาะแสแจ้งมาได้ค่ะที่สายด่วน1202ค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

เราก็สู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะมาที่เรื่องของการไปปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีเรื่องของเครือข่ายของนายหนูเฉินนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มีการขยายผลมาอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดนะคะก็ทาง DSI ค่ะก็ร่วมกับหลายหน่วยงานปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขยายผลล่าเครือข่ายของนายหนูเฉินนะคะที่สั่งซื้อสารตั้งต้นยาเสพติดค่ะภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นคณะพนักงานสืบสวนที่67/2569เข้าร่วมกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทหารตำรวจเลยนะคะไปตรวจค้นแล้วก็ปิดล้อมเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะรวมไปถึงจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะรวมหมด9จุดตามแผนปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติของนายถาปนันธรรมรัฐธาดาหรือนายหนูเฉินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบซื้อขายเคมีพันที่นำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดรวมถึงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนเทาผลการตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับการซื้อขายส่งออกเคมีพันหลายรายการค่ะจึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้บันทึกถ้อยคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสืบสวนขยายผลสำหรับการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษรวมไปถึงขบวนการที่ลักลอบเกี่ยวกับเรื่องของเคมีพันด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดที่ผลิตออกมาแล้วแต่รวมไปถึงสารตั้งต้นต่างๆด้วยซึ่งต้องทำอย่างจริงจังต่อเนื่องให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะนอกจากไปค้นในพื้นที่ของจังหวัดตากและจังหวัดนครปฐมแล้วนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายของนายหนูเฉินนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไปตรวจค้นอีก8จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะแต่ว่าเป็นการตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะคะมูลค่ากว่า34ล้านบาทนะคะโดยการปิดล้อมตรวจค้นตรงนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อขยายผลเครือข่ายการเงินของขบวนการนี้นะคะนำโดยทางท่านพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่พบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลให้กับเครือข่ายของนายหนูเฉินจึงได้ดำเนินการบันทึกปากคำพร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานและสินทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบไปด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินสดทองคำแท่งทองรูปพรรณและโฉนดที่ดินรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ34ล้านบาทตรงนี้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เองก็จะขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อหาผู้กระทำความผิดทั้งหมดมาดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทั้งจังหวัดตากจังหวัดนครปฐมนะคะที่ไปตรวจค้นมารวมถึงล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายตรงนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการไปตรวจค้นวัตถุอันตรายนะคะลงพื้นที่ไปที่กลางดงปากช่องค่ะไปพบวัตถุอันตรายเนี่ยปริมาณกว่า300ตันนะคะก็เดี๋ยวเร่งสืบสวนเอาผิดตามกฎหมายค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการคดีกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายวรรณชัยพรหมรักรองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่149/2568ก็ได้นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมเทศบาลศรีมามงคลอำเภอปัก

8และหารือในการจัดการของกลางให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายนะคะคดีนี้นะคะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาบริษัทเอกอุทัยจำกัดสาขากลางดงได้ครอบครองวัตถุอันตรายโดยมิชอบด้วยกฎหมายจำนวน19รายการปริมาณรวมกันก็กว่า300ตันค่ะรวมทั้งพบถังบรรจุสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3อีก503ถังในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะมาตรา23วรรค1และความผิดที่เกี่ยวข้องนะคะเหตุเกิดในพื้นที่ของตำบลกลางดงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา DSI โดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับคดีดังกล่าวไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่149/2568โดยได้มีการสอบสวนขยายผลมาระยะหนึ่งแล้วค่ะและในครั้งนี้ก็เป็นการลงพื้นที่มาตรวจน้ำของกลางแล้วก็พิจารณาหาแนวทางการจัดการของกลางให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารเคมีอันจะเป็นผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเร่งทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะวัตถุอันตรายโดยเฉพาะเรื่องของสารเคมีที่เป็นของเสียจากกระบวนการภาคอุตสาหกรรมหากรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจะเป็นอันตรายต่อชุมชนโดยรอบทันทีค่ะรวมถึงแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวน้ำผิวดินนี้นะคะก็จะได้รับอันตรายไปด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทำผิดอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กำชับให้ DSI ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังโดยพันตำรวจตรียุทธนาประดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดในการสอบสวนดำเนินคดีเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการของกลางไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าเรื่องของสารเคมีวัตถุอันตรายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆและเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ชุมชนเมืองเองก็ขยายไปหาโรงงานหรือโรงงานเองก็มีการมาตั้งในพื้นที่ใกล้ชุมชนนะคะด้วยพื้นที่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้ามีเบาะแสหรือไปเห็นอะไรที่ผิดปกติก็อยากให้แจ้งนะคะเพราะว่าถ้าสารเคมีเหล่านี้ได้รั่วไหลไปจนถึงอ่างเก็บน้ำแม่น้ำลำคลองหรือผิวดินอะไรแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของทุกคนแน่นอนนะคะถ้าพบเจอพบเห็นก็อยากให้แจ้งบอกแสกันเข้ามานะคะรวมไปถึงกลุ่มโรงงานต่างๆนะคะทำให้ถูกกฎหมายถูกต้องก็จะดีที่สุดนะคะมีระบบที่ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวโรงงานเองนะคะไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยนะคะก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายบทเพลงพร้อมหนึ่งบทเพลงค่ะสำหรับวันนี้ชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกินอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:50 น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระอดิโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรประบอนสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชิระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวชรถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานได้เยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส เวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริสทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกัตทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เปาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกิมโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 น.ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปรลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนอนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวาริศขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่นเลอบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมีโกลเดนสเตทวอริเออร์และคลิฟแลนด์คาวาเลียให้ความสนใจสำหรับเลอบอนเจมลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโร
5: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลก
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่อง นั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังกลับจากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับเตลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนนึงกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเข้ายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทให้การเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวให้รุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้มั้ยคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างนึงจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรอ่ะแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิงรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการณ์ว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟังตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเหตุผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ตน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดไม่ใช่จะยุยงปลุกปั่นกันได้ง่ายสิ่งอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้ล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบางเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกัดระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาก็เว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็พูดแทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวโอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห่วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิงมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปไมชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะพบกันในรายการสาระสารพันเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำวันนี้วันพุธอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนเราก็คงยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เพราะว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของฝนที่อาจจะต้องตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยเพราะบางทีโอ้โหโดนฝนกันหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้วยสภาพอากาศต่างๆครั้งนี้ในปีนี้เราอาจจะป่วยหนักก็ได้นะก็นะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับในสาระสารพันในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการลงทุนค่ะทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากนะคะ US New and World Report Based Contrast ค่ะ2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในฐานะจุดหมายที่สำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้ประเมินจากหลายปัจจัยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับทิศทางเรื่องการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนาภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมค่ะในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเราในครั้งนี้กับการติดอันดับของโลกและอันดับที่7ของเอเชียที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟท.เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเราปฏิเสธไม่ได้นะอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางโดยรถไฟถือว่าคลาสสิกแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของขบวนโบกี้อุ้นนั่งนอนสบายมากๆเลยนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่ายรถไฟค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนค่ะร่วมชำระเพียงร้อยละ40เท่านั้นของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเช่นกันตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและ
ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนและก็กำหนดเอาไว้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นกันสำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางจึงขอให้วางแผนเรื่องการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ครั้งนะคะฝากกันไว้ด้วยและนี่คือสาระเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ที่มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้กับสาระสารพันเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสาระในช่วงที่2นี้วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องที่ทำไมเมื่อเรารับประทานสลัดเนี่ยในมื้อเที่ยงแล้วง่วงกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็จะจำกัดในเรื่องอาหารมากขึ้นทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารมื้อหลักทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและก็พลังงานเนี่ยที่อาจจะให้พลังงานที่น้อยกว่ามื้อหลักรสหวานมันเค็มไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพอเรามารับประทานอาหารแบบนี้แล้วอย่างเช่นทานสลัดมื้อเที่ยงเนี่ยเอ๊ะทำไมสุขภาพของเรารู้สึกว่าง่วงกว่าเดิมอมง่วงพอๆกันกับทานอาหารมื้อหลักหรือว่าง่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะพอเขาบอกว่าสลัดเนี่ยไม่ใช่ทุกกล่องนะคะที่จะช่วยให้อิ่มนานแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางเมนูมีไฟเบอร์และก็โปรตีนที่น้อยแถมน้ำสลัดแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดด้วยนะคะจนทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นพุ่งแบบรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะปริมาณของน้ำตาลเนี่ยจะตกลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันตรงนี้เองค่ะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ง่วงมึนงงหรือว่าหมดพลังในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้หลายคนก็ตอนนี้มีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราเนี่ยจะเลือกรับประทานอย่างไรล่ะสลัดอย่างไรเพราะสลัดก็คือผักใช่ไหมทานกับน้ำสลัดที่มีรสชาติและขณะนี้เราก็สามารถเลือกได้หลายรสชาติด้วยเช่นกันแล้วก็ผักก็น่ารับประทานเหลือเกินนะคะเอามาดูกันนะคะว่าทำไมเวลาเราทานสลัดกล่องมื้อเที่ยงแล้วง่วงง่ายกว่าเดิมง่วงง่ายกว่าเดิมที่บอกว่าไม่แตกต่างจากทานอาหารมื้อหลักเลยมื้อหลักคืออะไรล่ะข้าวบางท่านมื้อกลางวันอาจจะทานข้าวราดแกงหรือว่าทานอาหารจานเดียวอย่างที่ได้ทราบกันนะคะมาดูนะคะว่ามาดูกันหน่อยว่าเฮลตี้ของใครบางคนเนี่ยแล้วก็ผักสลัดบางกล่องเนี่ยเฮลตี้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาได้บ่งบอกนะคะว่าสลัดกล่องที่อิ่มไม่นานเพราะอาจขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะเขาแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆเลยนะคะในสาเหตุหลักที่1ก็คือไฟเบอร์ต่ำโปรตีนน้อยหรือเปล่านะตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้อิ่มไม่นานหิวเร็วพลังงานตกนะคะก็คือสรุปแล้วไฟเบอร์ที่ได้รับใน1กล่องนั้นต่ำนั่นเองค่ะสาเหตุหลักที่2ก็คือไปดูซิว่าน้ำสลัดมีรสชาติที่หวานจัดจนให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากนั้นน้ำตาลก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราทานผักสลัดนี่แหละนะคะมึนง่วงมึนงงอ่อนเพลียด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดพอพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะตกควบลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะเอามาดูกันนะคะว่า4วิธีที่เราจะเลือกผักสลัดที่จะให้พลังงานได้อย่างเต็มที่สลัด1กล่องเราจะรับประทานอย่างไรล่ะที่จะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วดีต่อสุขภาพจะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นไปโดยสาเหตุหลักมาจากน้ำสลัดที่มีรสชาติที่หวานนะท่านผู้ฟังสี่วิธีไปดูวิธีแรกเลยเขาบอกว่าอ่านฉลากโภชนาการทุกกล่องนะคะอาหารเขาได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีหลักโภชนาการให้ผู้บริโภคได้อ่านว่าในหนึ่งจานอาหารหนึ่งจานหรือว่าอาหารกล่องในหนึ่งกล่องเนี่ยมีโภชนาการเท่าไหร่นะคะให้พลังงานเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกว่าจำกัดแคลอรี่นั่นเองนะท่านผู้ฟังอ่านฉลากโภชนาการนะคะแล้วเลือกน้ำตาลต่ำโปรตีนแล้วก็ที่มีไฟเบอร์ที่สูงเพราะถ้าเรารับประทานโปรตีนถึงไฟเบอร์สูงร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลักโภชนาการเนี่ยที่สูงแบบผิดประเภทนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกผักใบเขียวที่มีใบเขียวเข้มๆอย่างเช่นผักโขมผักแคลนะคะ
อร่อยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูเลยว่าผักสลัดเนี่ยควรจะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเข้มๆนะคะสามก็คือคุมปริมาณน้ำสลัดค่ะใส่นิดๆพอบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานที่รสชาติน้ำสลัดเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำสลัดประเภทน้ำมันมะกอกเนี่ยทานไปรู้สึกอาจจะเคลื่อนอยากจะเป็นน้ำที่มีออกรสชาติหวานหน่อยฉะนั้นเราควรจะใส่ให้มันน้อยลงนะท่านผู้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมปริมาณน้ำสลัดเขาบอกให้ราดครึ่งซองนะคะหรือใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดของรสชาติการรับรสของร่างกายอาจจะมีการต่อต้านบ้างในน้ำสลัดบางชนิดอันนี้เขาจะเข้าใจได้นะคะ C เพิ่มโปรตีนค่ะถามว่าการเพิ่มโปรตีนในสลัด1จานเนี่ยเราจะเพิ่มได้อย่างไรอกไก่ฉีกนะคะไข่ต้มถั่วธัญพืชอันนี้ช่วยให้อิ่มนานแน่นอนพลังงานก็คงที่อย่างอกไก่ฉีกถ้าเกิดไม่อยากต้มเองหลายคนบอกว่าโอ้อยู่ในอาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักอะไรอย่างนี้ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีอกไก่ต้มจำหน่ายแล้วนะคะหรือว่าใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองไข่ต้มก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะคะตามตลาดร้านขายข้าวแกงต่างๆต้มบริการแถมปลอกเปลือกให้ด้วยนะปัจจุบันนะคะอย่างถั่วธัญพืชเนี่ยอย่างลูกเดือยนะคะถั่วแดงถั่วดำพวกนี้นะหรือจะเป็นถั่วเดี๋ยวนี้มีแอบมีเห็นถั่วลูกไก่ด้วยนะฮะโอ้อร่อยมากท่านจะพืชพวกนี้สามารถทำให้เราอิ่มนานอย่างข้าวโพดต้มเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าบริโภคมากๆก็ยังมีแป้งอยู่นะท่านผู้ฟังนะคะก็ลองเลือกดูนะว่าเราจะเพิ่มโปรตีนแบบไหนที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงได้นะคะเพราะว่าข้อมูลบอกว่าสลัดที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรมีโปรตีนไฟเบอร์และลดสลัดที่มีน้ำสลัดหวานๆลงอันนี้จะช่วยให้เราอิ่มนานสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงในตอนบ่ายนั่นเองดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพบคุณหมอเรื่องของการรับประทานสิ่งหวานๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าบางทีการที่ทำให้เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากเลือดหนืดเลือดในร่างกายหนืดถามว่าทำไมเลือดหนืดเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงนะคะเลือดก็จะหนืดและทำให้เราเกิดภาวะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องสุขภาพดีๆตรงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆปิดท้ายมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนค่ะผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570หรือฮิจเราะห์ศักราช1448ค่ะซึ่งกำหนดห่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงโดยงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทนะคะหรือในอัตราคนละ 79,740 บาทนะคะแล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569

นี้สาระสารพันค่ะเวลาหมดลงแล้ววันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ตอนนั้นดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
5: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกลุ่มผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับ DR คองโกเวลา 23:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงเล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คองโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตัวเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 นและสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 ครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกล็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rainจากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

0: ไปแก้เหงาแวะตากลมชมต้นน้ำที่พุ่งตะเมน
1: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามรเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวศสุนทรจามรเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามรนะคะคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามอนนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณบรนุชอารีค่ะคุณพจน์จารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้งสามท่านคือคุณบรรทนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์นะคะวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูลาภหนมานนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาภิรมย์

นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ทุกขเวทและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมอง

0: เสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้คดีชาติสอนแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
6: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มุดที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินอินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของศูนย์ปริญญาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสไลไกลเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

ใจคงพามี

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณบรรลุวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีตั้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีซังดิฉันจารุรินทร์ มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆทั้งสามเหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่สองมาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเปรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเรื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรถมันจะได้ประโยชน์อะไรผมรู้จักว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำย้อมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้งสองพระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โกสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแหละภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่พระนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสว่าภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากที่มันแดงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมาง

0: อย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่แต่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาทนั่นเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาตรและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างส่งเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นบาตรนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะชนเราใดก็ไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ปราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุมิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างม้าตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐ พราะคุณก็เรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลประหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วส่งลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสะทายวันก็นายทายาบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วกระนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่และได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนะพุทธาที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนะที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เจอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรพระแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระเจ้าข้าก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมบิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แหละพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละข้อหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจนั้นอยู่อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่นเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือเป็นพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญายิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างในการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระดิกก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใช้อยู่ก็จำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระดิกกว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าพระทินมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีทินามิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระดิกกว่าเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเราเรื่องนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเขาเลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระดิกเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นาน ความปลาปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะความปลาปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปลาปลื้มแม้ฉันใดความปลาปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปลาปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปราบลืมเกิดขึ้นก็ได้ก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่กายใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นกับเราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นก็ได้อีกกรณีเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มล้วมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระทั่งก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบลืมไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบและไม่ให้นานัตตาสัญญาเกิดขึ้นปรดีกรณีเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่จึงจำแสงสว่างในการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปเราจึงคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างในการเห็นรูปของเราหายไปเมื่อใครกรวนอยู่ก็ได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วกับเราตอนลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตาสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดีกก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปในสิ่งต่างๆและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองจิตแล้วจึงละธรรมเหล่านั้นได้อนุรุทธะนันทยะและกิมบิละเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้น เราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างจะมีความคิดขึ้นมาอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเพราะนั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหนาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหนาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหนาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหนาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอันดุรุทะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและกิมพิละ บางมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันพระรามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดเป่าร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาณาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมารยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเจ้านั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้เธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่า ความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะจะได้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4ผู้คือ8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยและสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมบ้าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสลัดคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์เป็นประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้ มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดปองได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยพระภิกษุนั้นมีจิตเมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไปบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะปารัตวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหูกาเพื่อส่งน้ำหรือปรามแม่น้ำพาหูกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหูกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหูกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหูกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหูกาประนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทวาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหูกาถ้าน้ำอธิกกะถ้าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ก็แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหูกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยปักกุณฤกเป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีคำสะอาดปรามท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหันตวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบหลายที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจรณปอน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แอบได้อย่างง่ายดายฉันไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
1: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
6: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,300,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
5: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากับตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16

0: ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับและคุณชยานันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทธแก้วพิบูลนะ
0: นี่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะอ่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัคเดชคำพีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเรื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน 80% เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์ตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกลนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกลนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยภรณ์ทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนด์ครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผม นี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งสสของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีช่วยหรือว่าสสของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับโดยคะแนนเสียงครับ288-119ครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายสมพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนำยาอาเซียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองนะคะจึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ในปี2571ด้วยนะเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะครับว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกลุ่มหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่มั้ยฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขนเฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริต สอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทําการนั้นโดยจะมาครบกําหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อเท็จจริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะหลายคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนบริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนบริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีให้มีการสมมุติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการมีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลและก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ1 เรื่องปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการสองก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนบริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ธารทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทําของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้สสหรือสวจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผม ซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับช
1: ั
0: ดเจนนะฮะ
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: พยายามจะไม่อ่านข้ามและพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะไอ้อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานิโคทังกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละและก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกำหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่46วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิการเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก็มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอกร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 นครับคืน11
2: มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า
8: ระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจะแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล นั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัท Airbus กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่าร้อยละ30ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่2คือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับและในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2คือช่วง ปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา local content creators และ local heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.thและ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกแล้วครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Groupได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global City พร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6นาฬิกา55นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่1เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งครับโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองครับ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
3: ครับ
4: เราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว่าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายนะบางทีเรื่องของกัดจะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษา ร่างกายของเราเนี่ยเอาไว
3: ้และยิ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันท์ได้เริ่มใช้ไปหรือยังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
4: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
3: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็อ้าวลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
4: มีคนก็ทำ TikTokมีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
3: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
4: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133บาทต่อวัน
3: ถูกต้อง
4: ค่ะ
3: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่ไหม
4: แน่นอน
3: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธิ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤทธิ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:07 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรก